0: การป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
1: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
2: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาหนทางช่วยเหลือนะครับ
1: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRCและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
2: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
0: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
3: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นเพ รั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปอนมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107 กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111 รายและได้รับบาดเจ็บอีก87 รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอล่าของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5 เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
3: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90 วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
0: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3 ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28 ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกริตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024 ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทก

0: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกฤตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกฤตตาจะพบกับมานิอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโนเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตในแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหะพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
1: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ไหน มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
10: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าการชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ที่ชื่อโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการเป็นผู้ดูแลสามารถมีการจัดการอารมณ์ซึมที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
9: ครับและมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
10: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
9: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
10: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
9: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วจะกรมสุขภาพจิตมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
10: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทำได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่เราก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Hero Obecare ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งกันอย่างรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
9: ครับแล้วมีงานวิจัยครับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
10: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
9: ครับ
10: มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ต้องทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
9: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
10: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
9: ครับ
10: เราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งและกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
9: ็
10: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
9: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
10: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100คนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อสกูลรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
9: กับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
10: ก็ความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตกันผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันละกันเราไม่สังเกตกันละกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือคร
9: ับ ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรุฒิโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับคุณหมอครับ
10: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
14: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
13: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาล าบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
15: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.ดิเข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
13: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยทิสาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
17: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่ม Energy แล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
16: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
18: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น
16: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
19: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
20: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลพ้นโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลเลยก็ยึดหลักว่าผู้พ้นโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
19: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
20: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลพ้นโทษนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
19: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตาสีโล
23: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตร มีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
15: เป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรและแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูต้องมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า50คนโดยสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ฟรีณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่อาคารสารกลางจังหวัดกระบี่หลังเก่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080 067 4240 062 605 3781กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรคืองานของเราประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่รับขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรโดยผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนต้องมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรและต้องเป็นหนี้ในระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นกองทุนฟื้นฟูนอกจากช่วยส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้งบอุดหนุนแบบให้เปล่าและงบกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยแล้วยังช่วยแก้ปัญหาหนี้ในระบบด้วยการซื้อหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ตามมติครม.อีกด้วยทั้งนี้สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้ฟรีณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่อาคารสารกลางจังหวัดกระบี่หลังเก่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080 067 4240 062 605 3781
16: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อาวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อาวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็สักครู่นะคุณผู้ฟังนะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่ติดตามแล้วกันเพราะเรารู้ข่าวกันอยู่แล้วนะที่ว่าเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะก็ถือได้ว่าได้รับผลกระทบนะคะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะน้องๆ นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะเขาได้มีการดูแลน้องๆ นะคะกันยังไงบ้างนะคะวันนี้จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังกันได้ทราบกันนะคะก็ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการออกมาพูดคุยนะคะในเรื่องของเหตุการณ์นักเรียนยิงครูแล้วก็นักเรียนด้วยกันเนี่ยภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ให้ความสําคัญทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็วางมาตรการนะคะป้องกันในระยะยาวเพื่อให้โรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตนะคะหรือว่า MCATT ค่ะลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดแล้วก็สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากข้อมูลปัจจุบันค่ะพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองนะคะมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านค่ะส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลนะคะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตค่ะจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนนะคะผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาแล้วก็ผลักดันระบบ Hero Obec Care นะคะเพื่อให้ครูเนี่ยสามารถประเมินดูแลแล้วก็ส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดจนให้แนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความเข้าใจนะคะเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจนะคะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็ยังกล่าวถึงการบูลลี่นะคะว่าจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆแล้วก็งานวิจัยเนี่ยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนนะคะจึงจําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กเนี่ยสามารถพูดคุยแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ค่ะส่วนการเล่นเกมเนี่ยมองว่ากรณีนี้นะคะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะว่าเกมบางประเภทอาจจะมีความรุนแรงค่ะแต่บางประเภทเนี่ยช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมนะคะแล้วก็การรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเ

เพื่อให้สามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็สามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323นั่นเองนะคะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการดูแลนะคะน้องๆ นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นวัยที่ค่อนข้างอ่อนไหวได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะวันนี้เนี่ยเราอย่าไปตั้งความหวังไม่ใช่ว่าอย่าไปตั้งความหวังคือหมายถึงว่าอย่าไปผลักภาระทั้งหมดให้กับคุณครูฝนเองในฐานะผู้ปกครองค่ะฝนพูดตรงๆเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยฝนเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะมากๆนะคะในช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่นนะคะคุณผู้ฟังค่ะฝนพูดเลยว่าฝนตามประกบลูกเลยใช้คํานี้เลยก็ว่าได้นะคะคือจะตามประกบเลยนะคะประกบในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ตามจับผิดนะคุณผู้ฟังก็คือหมายถึงว่าเราต้องอยู่กับลูกนะคะให้เหมือนกับเพื่อนนะคะเพราะว่าคือเรื่องบางเรื่องอะค่ะถ้าเกิดว่าเราทําตัวห่างเหินกับเด็กๆมากเกินไปนะคะแน่นอนค่ะเขาก็จะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะคะกับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับเขาแบบที่เราอยู่คือเราอยู่กับเขาให้เขามีความไว้วางใจนะคะเหมือนที่เขาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเอางี้ดีกว่าสําคัญมากๆเลยนะคะในทุกวันนี้เนี่ยนะคะคือก็เข้าใจได้ว่าทุกคนบอกว่าแล้วทุกคนจะต้องทํางานหาเงินให้ลูกใช่มั้ยคะแต่ว่าเราต้องพยายามหาควอลิตี้ไทม์ค่ะไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับเขาทั้งวันนะคะแต่ให้มีช่วงเวลาคุณภาพที่เราเนี่ยจะได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆนะคะกับลูกเวลาเราไปรับลูกที่โรงเรียนแทนที่จะแบบต่างคุณพ่อคุณแม่ขับรถแล้วลูกเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าเวลาเราไปรับลูกเนี่ยให้คุณเริ่มต้นด้วยการถามลูกว่าวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะลองถามดูค่ะว่าวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างแรกๆเขาอาจจะยังไม่อยากตอบหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อเราแบบว่าถามไปเรื่อยๆนะคะถามไปเรื่อยๆว่าเอาวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเรียนสนุกมั้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในการเรียนอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องของสังคมนะคะอาจจะพูดเรื่องของการเรียนก่อนว่าเนี่ยมียังไงบ้างนะคะที่แบบวันนี้ลูกไปพบเจออะไรที่โรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยจะช่วยลูกเราได้ค่อนข้างเยอะนะคะคือพยายามพูดคุยเลยนะคะพยายามพูดคุยเลยค่ะในเรื่องของการเรียนนะคะกับลูกนะคะแล้วก็ถามไทยสารทุกข์สุขดิบนะคะถามไทยสารทุกข์สุขดิบกับลูกว่าวันนี้เนี่ยสนุกมั้ยอยู่ที่โรงเรียนได้ทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เค้าค่อยๆเปิดใจอันเนี้ยจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฝนเองก็พยายามใช้คํานี้ดีกว่าก็พยายามที่จะพูดคุยกับลูกนะคะในทุกๆวันนะคะพูดคุยกับลูกในทุกๆวันนะคะเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเค้าจะได้มีอะไรเราก็จะได้แบบทันท่วงทีนะคะซึ่งเมื่อเรามีความสนิทสนมกับลูกอ่ะคุณผู้ฟังฝนพูดเลยว่าเวลาที่ลูกมีปัญหาคนแรกที่ลูกจะนึกถึงนะคะก็คือพ่อแม่นะคะถ้าเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะนึกถึงพ่อแม่มาเป็นอันดับ1นะคะจากที่เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาเขาจะนึกถึงเพื่อนเป็นอันดับ1ถูกมั้ยคะแต่ถ้าวันนึงวันใดที่เราสนิทกับเขามากพอสมควรนะคะเวลาที่เขามีปัญหาค่ะเขาจะนึกถึงแม่หรือพ่อนะคะคนในบ้านเนี่ยมาเป็นอันดับ1นี่คือสิ่งที่ฝนอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้กลับมาคิดพิจารณานะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้นะคะมัน
เกิดขึ้นนะคะอีกแล้วนะคะพูดเลยว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในบ้านเราอีกแล้วนะคะอย่าไปโทษว่าบางทีบางคนไปโทษว่าโอ้เนี่ยเด็กเล่นเกมมันเลยก้าวร้าวแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปล่อยให้ลูกเราเล่นเกมถึงขั้นที่แบบเราไม่สนใจเลยนะคะหมายถึงว่าเราอาจจะให้เขาเล่นเกมค่ะแต่อยู่ในเขาเรียกว่าเวลาในกฎเกณฑ์ที่เราบอกเขานะคะอย่างเช่นวันนึงอะอยากจะให้ลูกเล่นเกมแก้เครียดสัก1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้รางวัลเขาถือว่าเป็นการให้รางวัลเขาเวลาที่เขาอาจจะทําการบ้านเสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เกมที่เขาเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนึงลูกเราไปเล่นเกมที่มันถูกอาจจะถูกล่อลวงได้ง่ายนะคะหรือเป็นเกมที่ค่อนข้างมีความรุนแรงนะคะถ้าเราสนใจมากพอคุณผู้ฟังผมพูดเลยถ้าเราสนใจมากพอนะคะรู้เท่าทันสื่อพวกเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะช่วยลูกเราได้ทันท่วงทีนะคะอันเนี้ยฝนพูดเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสนใจนะคะสนใจมากพอในเรื่องของการดูแลลูกๆนะคะมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นคุณผู้ฟังฝนพูดเลยเพราะลูกฝนเองเนี่ยอยู่ในวัยรุ่นทั้ง2คนเลยนะคะคนนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนกลางละอีกคนนึงเนี่ยกําลังเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนเนี่ยอยู่กับเด็กวัยรุ่นเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือการใส่ใจลูกๆถามว่าลูกฝนเล่นเกมมั้ยลูกฝนเล่นเกมนะคะเล่นเกมแต่ว่าเรามีข้อตกลงกันอย่างเช่นลูกคนเล็กเนี่ยกําลังจะเข้าม.1ถูกมั้ยคะฝนก็จะใช้วิธีการบอกเค้าว่าช่วงนี้ของดเล่นเกมก่อนนะอยากให้ลูกโฟกัสในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อจะสอบเข้าม.1นะคะเค้าก็ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาว่าเค้าเนี่ยไม่พอใจในสิ่งที่แม่ทํานะคะคือเราต้องให้เหตุผลกับเด็กมากพอค่ะให้เหตุผลกับลูกเรานะคะมากเพียงพอว่าเราจะให้เค้าหยุดเล่นเกมเพื่ออะไรหรือเราจํากัดการเล่นเกมของเขาเพราะอะไรอันนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยกลับมานะคะคิดกันนะคะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ใส่ใจลูกของเรานะคะให้มากพอคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเอาล่ะเด็กสมัยเนี้ยนะคะเค้าก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเหมือนที่ฝนบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราดึงเค้ากลับมาได้นะคะมีอะไรเค้าก็จะบอกค่ะมีอะไรเค้าก็จะพูดกับเรานะคะก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในบ้านเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆขอไปผู้ฟังไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติกันก่อนนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: แต่เป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

ื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

พเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
9: แม่แพทย์ประรดโชติพิยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทศศิรินนนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตซึ่งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบฮีโร่โอเบคแคร์เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็ก สามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
10: นายสุปิยะแดมมะเล็งในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทั้งนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วที่ถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังแถลงผลการประชุมครม15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: น้องสุดสุดขอบฟ้า
2: พบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake กรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอซื้อเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะหรือสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ภูเก็ตสวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่ากันค่ะค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงเช้าของวันจันทร์และวันอังคารนะคะอภิสราคงมณีก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะส่วนวันพุธวันพฤหัสบดีก็จะพบกับคุณณัฐวดีศรียาไพรนะคะแล้วก็ในวันศุกร์ค่ะก็พบกับคุณคึกฤทธิ์เรืองระยนนะคะท่านผู้ฟัง 9:16 น.กันแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะกำลังสัญจรไปมาบนท้องถนนหรือกำลังทำงานกันอยู่ในสำนักงานของท่านหรืออยู่ในบ้านนะคะหรือกำลังปฏิบัติภารกิจนะคะในที่ใดๆก็ตามก็ตามเป็นเพื่อนกันหมดละนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะในเรื่องของรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามานะคะวันนี้ก็อากาศก็ยังคงแจ่มใสนะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของฝนนี่ก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะมีประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูจากข้อมูลล่าสุดนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตเข้ามานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดนั้นคาดว่า31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้คลื่นลมนะคะก็ได้มีการย้ำกันว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูสถานการณ์อื่นๆนะคะนอกจากรายงานในเรื่องของฝนกันแล้วนะคะในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่10ถึงเช้าวันที่11สิงหาคมนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ขนาด 2.9 ขนาด 2.7 และขนาด 2.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะมีทั้งหมด4เหตุการณ์ด้วยกันนั้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังนำรายงานอากาศมาฝากกันก่อนเลยนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเสิร์ฟกันด้วยรายงานอากาศและเราก็จะได้ทราบว่าเอเราก็ควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรดีสำหรับรายงานอากาศในวันนี้กันนะคะเลยต้องดูข้อมูลที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่อีกในส่วนของระนองนี่จะมี 7:00 นนะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยงด้วยในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะคะก็ต้องติดตามรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ท่านอยู่กันนะคะวันนี้ในส่วนของระนองค่ะในเรื่องของการตรวจสต็อกปาล์มน้ำมันคงเหลือในระบบนะคะของจังหวัดระนองตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจนะคะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้ตรวจเป็นรอบที่2กันแล้วนะคะเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดระนองคงเหลือทั้งระบบของจังหวัดนะคะก็เป็นไปตามมาตรการของการควบคุม
นะคะไม่ให้มีการกักตุนกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดก็จะดูในเรื่องของราคาสินค้าเรื่องการกักตุนสินค้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวก็ป้องกันที่จะไม่ให้มีการฉกฉวยโอกาสเกิดขึ้นนะคะในแต่ละจังหวัดกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: ทยโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังขอนำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะว่าวันนี้เราจะมีนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกันด้วยนะคะหลังจากที่รับฟังคัดข่าวมาคุยจบลงแล้วนะคะในช่วงตรงนี้กันนะคะที่จะพูดคุยเริ่มกันที่จังหวัดระนองกันก่อนนะคะก็ถือว่าในเรื่องนี้นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในแต่ละจังหวัดทั่วไทยกันด้วยซึ่งท่านจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้ชี้แจงว่าคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว3สัญชาติถึงวันที่11ธันวาคมปี2570นะคะย้ำนายจ้างแรงงานต่างด้าวก็ต้องดำเนินการให้ทันภายในกำหนดที่กระทรวงแรงงานกำหนดกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2568นะคะซึ่งเดิมค่ะก็ได้รับอนุญาตทำงานจนถึงวันที่11ธันวาคมปีนี้นะคะปี2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปได้อีก1ปีนะคะจนถึงวันที่11ธันวาคมปี2570โดยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะและในการขยายระยะเวลาครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจเนื่องจากว่าแรงงานบางส่วนยังไม่สามารถจัดทำหนังสือเดิน

0: ทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางได้ทันตามกำหนดค่ะซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการด้านสถานะการอยู่ในราชอาณาจักรได้ทันเวลานะคะและการต่อใบอนุญาตก็จะช่วยให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนั้นมีความต่อเนื่องรองรับความต้องการของนายจ้างนะคะแล้วสถานประกอบการในจังหวัดระนองแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆกันด้วยนะคะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนค่ะตอนนี้นะคะก็ย้ำกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะเอกสารสำคัญที่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการนะคะคือยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นสุดนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางก็ต้องเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารนะคะแล้วก็การดำเนินการตรวจลงตราหรือวีซ่าภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดเวลาที่กรมการจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะจังหวัดกระบี่ปลอดภัยมั่นใจบริการมืออาชีพเสริมเคี่ยวเล็บพนักงานดูแลเรือยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวทางทะเลนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่นะคะกิจกรรมย่อยที่5นั่นคือฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่10สิงหาคมคือเมื่อวานไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ12สิงหาคมมีผู้เข้าร่วมนะคะในครั้งนี้จำนวน30คนด้วยกันนะคะก็ต้องการจะเสริมศักยภาพในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานที่จังหวัดพังงาค่ะมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจรนะคะซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาก็เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนะคะในการพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดนะคะด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการบริหารจัดการรายกรณีอย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถบูรณาการทำงานดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมนะคะตั้งแต่กระบวนการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพไปจนถึงการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนกันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะนายภรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ระดับประเทศนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลนครภูเก็ตกันด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเภทโดดเด่นนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับประเทศค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มอบรางวัลชิ้นเอกชิ้นนี้ให้กับเทศบาลนครภูเก็ตกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลนครภูเก็ตก็ได้ผ่านการประเมินรอบเอกสารและได้รับการลงพื้นที่ประเมินไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีการนำเสนอระบบบริหารจัดการภายในของเทศบาลนครภูเก็ตในหลายมิติทีเดียวนะคะนวัตกรรมระบบบริการน้ำประปาและการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันด้วยนะคะซึ่งความสำเร็จของรางวัลนี้ค่ะก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นนะคะของพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงผู้บริหารทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเคลื่อนการพัฒนานครภูเก็ตอย่างต่อเนื่องกันด้วยท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวสักครู่เดียวขอพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ก็จะมีทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะจะมาพูดคุยกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปพบกันค่ะพักกันสักครู่นะคะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะมาพบกับรายการอันดามันวันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณอภินันท์สืบสิงห์นักวิชาการประมงปฏิบัติการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมอภินันท์สืบสิงห์ครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับ
1: ค่ะวันนี้เราก็มีหลายเรื่องที่จะคุยนะคะคือในประเด็นหลักๆเลยนะคะวันนี้คุณอภินันท์ก็จะมาคุยในเรื่องของการให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องความเป็นมาเป็นไปกันก่อนที่ตั้งอยู่บริเวณไหนนะคะเพราะว่าหน่วยงานในสังกัดกรมประมงนี่ก็ต้องบอกว่ามีหลายหน่วยงานในจังหวัดระนองนะคะเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชายทะเลกันด้วยนะคะการดูแลตรงนี้ก็จะมีในหลายทีมงานด้วยกันค่ะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองค่ะก็อยากจะให้คุณอภินันท์นะคะได้บอกแล้วก็ในภารกิจต่างๆกันด้วย
2: ครับครับสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลนะครับกรมมงนะครับที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ที่157หมู่1ตำบลปากน้ำครับอยู่บริเวณโซนปากน้ำครับทางที่จะไปสะพานปลานะครับขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนะครับจำนวน21ท่านนะครับแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน7ท่านแล้วก็เป็นพนักงานราชการจำนวน14ท่านนะครับของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับจะมีบทบาทหน้าที่หลักนะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแล้วก็พัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืนครับผมรวมถึงการให้บริการทางวิชาการและก็การส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดการประมงที่ยั่งยืนครับผม
1: ค่ะเราก็ได้ทราบบทบาทในหน้าที่สำคัญตรงนี้กันแล้วและยังมีภารกิจหลักๆนะคะที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะได้ดูแลกันอยู่มีภารกิจอะไรกันบ้างคะ
2: ครับสำหรับภารกิจหลักๆของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับก็จะประกอบด้วย3ด้านนะครับคือ1คือการสำรวจและก็เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงทั้งจากทั้งประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงพื้นบ้านนะครับ2ก็คือการตรวจติดตามแล้วก็ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงครับ3ก็คือการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ติดตามปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำครับผม
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันนะคะในเรื่องของการสำรวจการเก็บรวบรวมนะคะเกี่ยวเรื่องของสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านกันด้วยติดตามตรวจประเมินเกี่ยวกับสุขอนามัยในเรือประมงกันด้วยตรงนี้นะคะเราก็ยังมีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำนะคะส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำก็ถือว่าเป็นการดูแลเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะจะให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำถึงมือผู้บริโภคนี่ก็มีความปลอดภัยกันนั่นเองเป็นภารกิจตรงนี้กันนอกจากนี้แล้วยังมีบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลอีกด้วยตรงนี้นี่คือจะดูแลในเรื่องให้บริการอะไรกันบ้าง
2: ครับสำหรับในส่วนของการบริการให้ตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับสืบเนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับได้รับมอบหมายงานจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมงนะครับให้บริการตรวจสอบและรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อประกอบในการพิจารณาการขอหนังสือรับรองสัตว์น้ำที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือบัญชีไซเตสนะครับเพื่อใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำนะครับหรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อใช้ในงานทางด้านวิชาการนะครับครับสำหรับในปีงบประมาณ2519นะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับได้ให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการจำนวนทั้งสิ้นแล้ว22ครั้งนะครับแบ่งเป็น46ตัวอย่างครับได้แก่กลุ่มปลาจำนวน15ตัวอย่างครับกลุ่มหมึกจำนวน30ตัวอย่างและกลุ่มกุ้งจำนวน1ตัวอย่างครับ
1: ค่ะในพื้นที่ของระนองแล้วก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนี่ก็ได้ให้บริการตรงนี้นะคะในเรื่องของการเข้ามาขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลในเรื่องของปลานี่เพราะว่าปลานี่ก็มีหลายชนิดส่วนมากจะเป็นปลาแบบไหนบ้างชนิดไหนบ้างคะ
2: ครับสำหรับปลาที่ส่วนใหญ่ที่นำมาให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองตรวจรับรองชนิดพันธุ์นะครับก็จะมีปลากุเลาครับปลาสีกุลปลาเห็ดโคนครับ แล้วก็ปลา ที่มาตรวจมากที่สุดน่าจะเป็นปลาจวดครับผม
1: ค่ะในเรื่องของการตรวจรับรองตรงนี้นี่คือจะมีขั้นตอนในห้องแลบที่นี่หรือว่าส่งตรวจที่อื่นค่ะ
2: ในขั้นตอนของการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับก็จะมีขั้นตอนในการใช้หลักในการตรวจโดยอาศัยการจดแนกชนิดพันธุ์โดยลักษณะทางอนุกรมวิธานนะครับโดยใช้ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับ
1: อ๋อมีห้องปฏิบัติการนะคะห้องวิจัยที่นั่นด้วยแล้วขั้นตอนล่ะคะถ้าว่าพี่น้องประมงนะคะต้องการที่จะเข้ารับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลตรงนี้นี่มีขั้นตอนอะไรกันบ้าง
2: ครับสำหรับขั้นตอนในการขอรับบริการนะครับอันดับแรกนะครับผู้ขอรับบริการครับสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการครับโดยส่งตัวอย่างสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จำแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็แบบขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำนะครับโดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับสองครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็ตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำครับก็จะใช้วิธีการจำแนกตามลักษณะในหลักอนุกรมวิธานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบครับก็จะส่งผลการตรวจสอบให้ผู้ตรวจทานเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับจากนั้นนะครับจึงจัดทำเอกสารใบรับรองผลการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลเสนอผู้มีอำนาจลงนามซึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับผมลงนามในหนังสือรับรองผลการตรวจนะครับแล้วก็จะดำเนินการจัดส่งเอกสารตรวจรับรองชิ้นพันธุ์สัตว์ทะเลให้แก่ผู้รับบริการต่อไปครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกขั้นตอนนึงนะคะสำหรับผู้ที่จะขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลกันนะคะซึ่งในคำว่าอนุกรมวิธานนี่ก็เป็นในเรื่องของการจำแนกหมวดหมู่นะคะจัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันในเรื่องของการตั้งชื่อแล้วก็การระบุเอกลักษณ์นะคะตรวจสอบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรตรงกับกลุ่มไหนกันบ้างนะคะก็ในเรื่องของสัตว์ทะเลนะคะที่ได้มีการนำตัวอย่างเข้ามานะคะอย่างเช่นกลุ่มปลากลุ่มหมึกกลุ่มกุ้งนะคะทั้งที่น้องอภินันท์ได้บอกกันไปตรงนี้นะคะในเรื่องของขั้นตอนต่างๆก็คงจะได้ทราบรายละเอียดกันแล้วนะคะและเมื่อดำเนินการตรงนี้กันแล้วนะคะในเรื่องของการจะทำเอกสารรับรองการตรวจผลรับรองพันธุ์สัตว์ทะเลนี่ก็จะมีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะก็ในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบก็จะส่งตรวจนะคะแล้วก็มีการยืนยันความถูกต้องในการจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลตรงนี้กันใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับตัวอย่างของสัตว์ทะเลครับที่นำมาใช้ตรวจนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีที่สามารถพบได้นะครับก็จะมีกรณีของสัตว์ทะเลที่มีชีวิตหรือว่าเป็นกรณีซากสัตว์ทะเลนะครับหรือว่ากรณีที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีการแปรรูปแล้วนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ประมงมาให้เราตรวจนะครับอย่างในกรณีของสัตว์ทะเลนะครับถ้าสมมติว่าส่งตัวอย่างสัตว์ทะเลที่มีชีวิตมาครับก็รบกวนขอเป็นตัวอย่างที่มีสภาพสมบูรณ์แล้วก็บรรจุในถุงหรือภาชนะที่ป้องกันการหลุดร่อนได้นะครับส่วนในกรณีที่เป็นซากของสัตว์ทะเลนะครับซากของสัตว์ทะเลที่นำมาส่งครับจะต้องมีสภาพสมบูรณ์แล้วก็มีลักษณะที่บ่งชี้ถึงชีวิตแล้วก็ต้องรักษาสภาพด้วยการแช่แข็งมาครับให้เราสามารถจำแนกได้จากลักษณะภายนอกว่าสัตว์ทะเลตัวนี้เป็นชนิดไหนครับส่วนในกรณีที่เป็นสัตว์ทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือสัตว์ทะเลแปรรูปนะครับจะต้องนำภาพของสัตว์ทะเลก่อนที่มีการแปรรูปครับโดยถ่ายภาพให้เราสามารถทราบถึงลักษณะภายนอกครับในทุกมุมอะครับว่าสัตว์ทะเลชนิดนั้นนะครับก่อนการเป็นรูปเป็นสัตว์ทะเลชนิดไหนครับอยู่กลุ่มอะไรลักษณะภายนอกเป็นยังไงครับ
1: ทางในการตรวจนี่คือตอนแรกนี่พี่อภิสราคิดว่าจะตรวจเฉพาะสัตว์ทะเลที่มีชีวิตแต่จริงๆแล้วนี่คือจะตรวจทั้งที่มีชีวิตทั้งที่เป็นซากของสัตว์ทะเลหรือแม้กระทั่งการเป็นการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กันแล้วนี่ก็ต้องมีการตรวจตรงนี้กันด้วย
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นี้จะต้องมีภาพประกอบตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าพอเวลาเป็นผลิตภัณฑ์มาครับเราจะไม่สามารถทราบได้เลยครับว่าตัวนี้เป็นตัวของสัตว์น้ำอะไรเป็นปลาอะไรครับต้องมีรูปก่อนการแปลรูปส่งมาให้เราดูด้วยครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้นี่คือ มีผลดีอย่างไรคะในเรื่องของการขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะคะมีผลดีอย่างไรบ้าง
2: ครับก็ในส่วนของการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับก็ท่านผู้ขอรับบริการครับก็จะได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการในพื้นที่จังหวัดระนองครับไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่กรมประมงครับที่กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเลครับก็สามารถมาขอรับบริการใกล้ๆได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับทำให้สะดวกในการติดต่อแล้วก็รับผลการบริการครับ
1: ค่ะแล้วเอกสารที่รับการรับรองนี้ก็สามารถที่จะเอาไปประกอบในการจำหน่ายต่างๆได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นเอกสารประกอบตรงนี้
2: ใช่ครับเอกสารที่ได้รับนะครับก็จะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการครับก็จะใช้ไปประกอบใบประกอบคำขอใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำครับส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เราก็ได้ยึดถือนะคะอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะเพราะว่าประเทศไทยก็ได้ร่วมตรงนี้กันด้วยนะคะไซเตสใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่ก็อยากจะให้น้องพี่นันได้เชิญชวนนะคะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ในเรื่องของการมีสัตว์น้ำตรงนี้ล่ะนะแล้วก็ต้องการจะขอรับการรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำทะเลนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมตรงนี้กันได
2: ้ครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือภาคเอกชนหรือบริษัทหรือประชาชนที่สนใจนะครับที่จะรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับท่านสามารถส่งตัวอย่างสัตว์ทะเลและมายื่นเอกสารในที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนะครับในระหว่างวันเวลาราชการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นนะครับยกเว้นวันหยุดราชการหรือสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองได้นะครับที่เบอร์0778123666นะครับหรือสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.fishery.go.th/rmfrds ครับผม
1: ค่ะคือเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของ
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบตรงนี้กันค่ะพี่จะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการเก็บตัวอย่างตรงนี้นี่คือย้ำอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามีวิธีการเก็บตัวอย่างอย่างไรกันบ้างนะคะทั้งสัตว์ทะเลมีชีวิตซากสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์ทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์กันแล้วค่ะการเก็บตัวอย่างเข้าส่งตรวจตรงนี้กันค่ะ
2: ครับสำหรับในกรณีที่นำสัตว์ทะเลที่เป็นซากของสัตว์ทะเลที่มีชีวิตนะครับที่เป็นของสุนนะครับก็คือให้เราใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่กล่องที่เป็นกล่องโฟมอะครับแล้วก็มายื่นพร้อมเอกสารครับส่วนถ้าในกรณีที่เป็นซากของสัตว์นะครับก็ให้ใส่แพ็คใส่ถุงครับแล้วก็ใส่ลังโฟมมาครับก็ได้ครับ
1: ค่ะนี่คือนี่การเก็บความเย็นตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะคงไว้ในเรื่องของอะไรนะของความสดในการสามารถค่ะความสดต้องการที่จะสามารถที่จะเข้าห้องแลบตรงนี้กันได
2: ้
1: เพื่อรับใบรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลกันแล้วก็ในส่วนของสัตว์ทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์เขาก็มีแพ็กกิ้งอยู่แล้วใช่ไหมลูก
2: ครับในส่วนของสัตว์ทะเลที่เป็นแพ็กกิ้งอะครับเราแนะนำให้ขอภาพไฟล์ภาพที่เป็นภาพของสัตว์ทะเลก่อนที่มีการแปรรูปอะครับที่ถ่ายรอบๆตัวที่เราสามารถจะจำแนกชนิดสัตว์ทะเลได้อย่างง่ายดายครับในการจำแนกชนิดด้วยแนบมาด้วยครับ
1: ค่ะไฟล์ภาพนี่คือเป็นเอกสารมาเลยใช่ไหมลูก
2: เป็นไฟล์ภาพแยกมาต่างหากก็ได้ครับส่งมาที่ศูนย์นะครับพร้อมกันหรือว่าจะพิมพ์เป็นไฟล์ภาพส่งมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองก็ได้ครับแนบมาพร้อมตอนส่งเอกสารขอรับบริการครับ
1: ค่ะจากการดำเนินการที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
2: ปัญหาอุปสรรคเหรอครับจากที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพตัวอย่างถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับสภาพตัวอย่างที่ส่งมาบางครั้งสภาพตัวอย่างหนวดของสัตว์ทะเลครับหรือบางทีสภาพปลาครับมันไม่สดมากพอที่เราจะสามารถจำแนกหรือยืนยันชัดๆว่าเป็นปลาชนิดนี้ได้ครับ เราก็จะทำให้เกิดความยากลำบากในการทำงานนะครับอย่างตัวอย่างหมึกอย่างบางทีครับเพราะว่าหมึกเราใช้หนวดที่เป็นหนวดเอาหนวดสุพรรณนะครับในการจำแนกชนิดนะครับหรือให้ตัวโคทิระดามขออนุญาตใช้คำศัพท์วิชาการ
1: ครับ
2: ในการจำแนกชนิดพันธุ์นะครับแล้วคราวนี้พอบางทีหนวดตรงนี้มันขาดไปในการขนส่งมาครับก็เลยทำให้เกิดความยากในการจำแนกชนิดครับแล้วก็เกิดความสับสนว่าใช่ชนิดที่เราจำแนกหรือเปล่าใช่ครับ
1: ค่ะคือส่งมาขอรับการรับรองนี่คือเขาต้องมีครบถ้วน
2: ใช่ครับต้องมีสภาพตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์นะครับ
1: ค่ะนะคะมีสภาพความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะเพื่อทำให้ผลการตรวจรับรองนี่ได้รวดเร็วกันด้วยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะในการยื่นแต่ละครั้ง
2: ในการขอรับรองตรวจบริตรวจรับรองชิ้นพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับ10วันทำการครับจนตรวจยื่นเอกสารเสร็จตรวจรับรองตรวจทานแล้วก็ลงส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามแล้วก็จะส่งเอกสารให้ผู้ขอรับบริการครับจะใช้เวลาประมาณ10วันทำการครับ
1: ค่ะเมื่อไม่รับได้รับตรงนี้แล้วนี่เขาก็สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของการจำหน่าย
2: ครับ
1: เรื่องการ
2: ใช้ประกอบในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นผลดีอีกเรื่องนึงซึ่งเรานี่ถ้าว่าเราไม่ได้คุกคีตรงนี้เราก็มองว่าเอาขึ้นจากเรือประมงแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะก็เอามาขึ้นเหมือนที่ละนองนี่จะมีแพปลาเยอะเลยในหลายท่าเรือนะคะก็เอาขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วจริงๆนี่ในรายละเอียดลึกๆนี่มีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่อยู่ในลึกๆตรงนั้นกันด้วยในเรื่องของการให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลกันนะคะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวในมุมมองน้องอภินันท์นี่มองว่าเมื่อได้รับการรับรองตรงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคอย่างไรบ้างคะ
2: เมื่อได้รับการรับรองครับหนึ่งก็จะเป็นผลดีเลยในการนำในการส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกที่ส่งไปต่างประเทศนะครับพอถ้าเราส่งออกไปต่างประเทศนะครับอย่างประเทศจีนนะครับเขาจะ
1: ดูตรงนี้
2: เขาจะดูตรงเอกสารรับรองที่เป็นชนิดที่เขาส่งออกไปครับเขาจะต้องการว่าชนิดที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นชนิดไหนชื่อวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: ก็
2: จะเกิดความอะไรล่ะ
1: ความมั่นใจในเรื่องของการนําเข้าไป ในประเทศนะคะคือจะต้องผ่านด่านตรวจของประเทศเขาด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหากว่านําเข้าไปแล้วเนี่ยมีหนังสือรับรองนี้ทําให้มันสะดวกขึ้นตรงนี้นะคะเพราะว่าได้รับการรับรองจากกรมประมงนะคะโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลของกรมประมงตรงนี้นะคะก็ถือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลแล้วน้องก็เป็นหน่วยงานในสังกัดคือเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของระนองดูแลตรงนี้กันก็ทำให้เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะขอใบรับรองได้สะดวกตรงนี้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานคร
2: คร
1: ับ นะคะให้บริการตรงนี้กันเอาละค่ะช่วงท้ายสุดเลยมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะล่ำลากันในวันนี้ค่ะ
2: สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับที่สนใจจะขอรับบริการตรวจรับรองชิ้นพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับก็สามารถส่งตัวอย่างสัตว์น้ำแล้วก็ยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อมาก่อนมาติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามก่อนได้ครับที่เบอร์0778123666นะครับผม
1: ค่ะค่ะก็ย้ำนะคะ0778123666นะคะหรือว่าจะไปที่ตั้งก็ได้นะคะ
2: ไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลก็ได้ครับที่ปากน้ำเขาจะอยู่ตรงข้ามกับตำรวจน้ำของจังหวัดระนองครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผมหรือจะอยู่ข้างๆกับสำนักงานตรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับ
1: ค่ะก็เป็นพิกัดง่ายๆนะคะเพราะว่าในส่วนตรงนั้นนี่เราก็มีหลายหน่วยที่รองรับนะคะการให้บริการของประชาชนที่จะเข้าใช้บริการกันนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนี้ให้ปักหมุดหมายสำคัญเลยอยู่ติดกับตม.ระนองหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองระนองและถ้าว่าไปปักหมุดหมายจากศูนย์ราชการผ่านสวท.ระนองแล้วเข้าไปในพื้นที่ของปากน้ำนะคะตำบลปากน้ำนี่ก็เมื่อถึง ตำรวจน้ำในระนองแล้วนี่ก็หันไปดูทางด้านขวานะ
2: ค
1: ะขวามือให้ดูพิกัดง่ายๆกันท่านจะได้สะดวกนะคะในเรื่องของการเข้ารับบริการตรงนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับน้องอภินันท์สืบสิงห์นักวิชาการประมงปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะที่มาพูดคุยในภารกิจนะคะของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะรวมถึงได้ชี้แจงในรายละเอียดต่างๆให้เราได้ทราบและเข้าใจถึงการให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะได้ใบรับรองสำหรับการส่งออกกันด้วยนะคะการนำเข้าการส่งออกตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะพร้อมด้วยน้องอภินันท์สืบสิงห์นะคะต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิดAll for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมโดยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.บุรีรัมย์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
0: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติ
15: ไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: าล่ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีระไสนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับผมมาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช่วงนี้นะครับก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่เลยนะครับผมกับประเด็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกองทัพอากาศนะครับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการการตรวจเที่ยวกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาของท่านอนุทินชาญวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งก็มีการยืนยันนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะยังไม่ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 นะครับตามที่มีกระแสข่าวกระทึกคึกโครมเลยนะครับผมในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทางทัพฟ้าได้ชี้แจงเหตุผลนะครับว่าการขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่ระดับนี้จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการการเตรียมความพร้อมนะครับตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงทั้งการตรวจสุขภาพการฝึกในห้องปรับความกดอากาศ altitude chamber นะครับผมแล้วก็การฝึกสละอากาศยาน ejection training นะครับซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงจะมีช่วงเวลาล่วงหน้าก่อนถึงวันตรวจเยี่ยมนั้นนะครับไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ครบถ้วนนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะยังคงนะครับลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมตามเดิมนะครับโดยจะเข้าร่วมกับการฟังบรรยายแนวผมสรุปภารกิจนั่นเองขีดความสามารถของเครื่องบิน F16 นะครับก็ต้องบอกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะร่วมบินได้นะครับผมเพราะต้องผ่านกระบวนการมากมายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกนะครับผมหลังจากฟังบรรยายสรุปภารกิจแล้วเนี่ยจะไปพบปะให้กำลังใจนะครับผมกำลังพลแล้วก็นักบินของกองบินหนึ่งแบบใกล้ชิดเลยนะครับทั้งนี้นะครับกองทัพอากาศย้ำชัดเลยนะครับว่าจะยึดถือความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสากลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหากมีความเหมาะสมในอนาคตจึงค่อยพิจารณาการบินตามขั้นตอนต่อไปครับโดยไม่มีการเพิ่มภาระหรืองบประมาณของทางราชการโดยไม่จำเป็นครับโอ้นี่แหละครับผมก็ตามนี้นะครับกระแสข่าวที่ว่าท่านนายกจะไปบิน F16 เนี่ยอาจจะยังนะครับผมอาจจะยังแต่ว่าท่านเนี่ยจะไปเยี่ยมกองบินหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจระดับโลก ช่วงนี้จะเน้นย้ำบ่อยมากๆในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติของประเทศไทยนะครับทางด้านท่านชยาวดีชัยนันท์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมแบบเต็มที่เลยในทุกๆด้านนะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีนะครับของสภาผู้ว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นะครับหรือที่เราได้ยินกันหนาหูเลยนะครับผมก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมงานนี้นะครับคาดการเอาไว้นะว่าจะ

ไทยผ่านทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็การประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยจากทุกภูมิภาคเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับต่อยอดทางโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทางของประเทศไทยของเราได้มีการเตรียมการนำสินค้า GI นะครับผมถ้าเชื่อมโยงของภูเก็ตด้วยเองเนี่ยก็คือภูเก็ต lobster อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่จะนำไปนำเสนอในการประชุมในครั้งนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเลยแหละในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารที่จะนำไปให้แบบเขาเรียกง่ายๆเนาะป้ายยาถ้าเรียกภาษาบ้านๆของเราเนี่ยครับนำไปป้ายยาให้กับผู้นำแล้วก็ผู้ติดตามในเขาเรียกว่าในแต่ละประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าจังหวัดของภูเก็ตของเราเองทำได้ดีเนี่ยโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจด้านRainbow Lobster หรือว่าไอ้กุ้งมังกรเจ็ดสีหรือกุ้งมังกรต่างๆที่เป็นสินค้า GI ของภูเก็ตเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยในการทำกุ้งมังกรเนี่ยมันก็จะเป็นวงกว้างถูกไหมครับจะมีในเรื่องของอาหารเรื่องของการเลี้ยงนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะธุรกิจเหล่านี้ก็จะขยายเพิ่มขึ้นไปด้วยเติบโตขึ้นไปด้วยพร้อมกันนะครับเม็ดเงินในภูเก็ตก็จะหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มากๆเลยรวมถึงผ้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับการนำไปประดับตกแต่งเนี่ยทำให้โอกาสที่คนจะมองเห็นคุณค่าความเป็นผ้าไทยก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ประเทศไทยของเรามองเห็นในจุดนี้แล้วก็นำไปผลักดันนำไปเชิดชูไม่ใช่เชิดชูนำไปชูให้เห็นให้ชาวโลกเนี่ยในสายตาโลกระดับนานาชาติในระดับสากลเนี่ยได้มองเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันดีมากๆแต่ขาดการมองเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับช่วงนี้ก็สองข่าวเบาๆที่เกี่ยวกับประเทศของเรานะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็บอกว่าข่าวในประเทศของเราเนี่ยมากมายเยอะมากจริงๆนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ทางสทภูเก็ตเพจสทภูเก็ต PRD ของเรานะครับหรือ TikTok สทภูเก็ตสทภูเก็ต2 อันดา News ในดิวขยี้ข่าวนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับ YouTube ของเราก็มีนะครับผมสทภูเก็ตนะครับหรือกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็เช่นกันนะครับลองไปติดตามกันได้นะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับอาจจะเร็วแต่ไม่ที่สุดแต่บอกไว้เลยว่าเราคือข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบมาแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในผมในช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าในช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับพักกันสักครู่ครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวธรรมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับประเดิมกันเช่นเคยเลยในเรื่องของข่าวสารในฝั่งอันดามันของเรานะครับเริ่มที่ภูเก็ตนะครับแน่นอนเลยนะครับในเรื่องของการยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอทลางนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นถึง 20:30 นนะครับฝ่ายปกครองอำเภอทลางนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทลางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ตำบลปากคลอกนะครับร่วมกันตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณปากซอยยามูหมู่ที่1ตำบลปากคลอกนะครับตามนโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดนะครับเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับผมจากการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะนะครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธปืนเลยนะครับแต่จากการสุ่มตรวจนะครับปัสสาวะเนี่ยพบผู้มีสารเสพติดจำนวน8รายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำบันทึกยินยอมเข้ารับการบำบัดรักษานะครับแล้วก็นัดหมายมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการบริการทุกภาคส่วนเลยเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในอำเภอทลางนะครับผมการกัดกวาดล้างแล้วก็คุมเข้มของฝ่ายปกครองอำเภอทลางในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญเลยนะครับผมที่ป้องกันนะแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียซ้ำรอยหรือเหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความเศร้าสลดจากการที่มีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสะท้อนถึงความห่วงใยในความปลอดภัยของสังคมในปัจจุบันอย่างสูงสุดนะครับโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศกำลังโศกเศร้าแล้วก็ตื่นตระหนกนะครับผมกับเหตุการณ์ความรุนแรงสะเทือนขวัญในสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลางเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคใต้จึงเขาเรียกว่ายังไงดียกระดับแล้วกันนะครับกับการตรวจสกัดอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อส่งมอบความมั่นใจนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมเพราะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าไม่มีใครนี่แหละทุกคนเลยอยากจะให้เกิดความรุนแรงแบบนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสงบอยากอยู่กันอย่างมีความสุขแหละเอาง่ายๆนะครับไม่มีใครที่อยากจะมาเผชิญความทุกข์นะครับหรือว่าเผชิญกับเหตุรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องช่วยกันตรวจตาช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับหากพบเห็นสิ่งที่ต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจจะเกิดการเสี่ยงให้มีการเขาเรียกยังไงดีส่งต่อ อาวุธปืนหรือสารเสพติดนะครับให้เราหาวิธีที่ปลอดภัยกับตัวเราเองที่สุดในการที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องบอกไว้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องช่วยกันอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไม่ช่วยกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะหลุดรอดไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มที่ตามเต็มความสามารถแล้วแหละนะครับผมเพียงแต่ว่าบางครั้งนะครับผมอาจจะหลุดรอดผ่านสายตาแล้วก็การตรวจสอบไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแต่อย่าลืมความปลอดภัยของตัวเองต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าอะไรที่มันเสี่ยงมากๆเราเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับผมดูลาดเราดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างกับเหตุการณ์ที่เรารับรู้หรือมองเห็นมานะครับประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนนะครับไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับผมกับการยกระดับความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเห็นไหมนะครับก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของคนเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดรอบนี้มาเรื่องของความปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะครับเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วกันเนาะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมหรือเมื่อวานนี้เนี่ยที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเกียรติรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมเต็มความพร้อมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ตกรณีอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับผมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับการฝึกจริงนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้หรือก็คือวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับที่เทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Tabletop Exercise เพื่อทดสอบระบบบัญชาการและแผนเผชิญเหตุนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือ Drill นะครับจำลองเหตุดินโคลนถล่มการอพยพประชาชนแล้วก็การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดสุวรรณคีรีวงศ์รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ JIC นะครับเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นเอกภาพที่สุดครับก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราพยายามดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆเรื่องทุกด้านมาจากคนจากภัยธรรมชาติเราพยายามเตรียมพร้อมทุกอย่างอยู่เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ในผมเราจะสามารถรับมือได้ดีแล้วก็สามารถป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไว้ด้วยนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตอีกเรื่องนึงละกันแอบอยากจะอวยทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ของเราในจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับผมทีมงานกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสวทภูเก็ตของผมเองรวมถึงทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดภูเก็ตครับก็เมื่อวานนี้นะครับผม10สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้นางสาวแพทย์สีตาเยี่ยมสิรินะครับนักศึกษามวลชนปฏิบัติการนะครับรวมถึงท่านดัชรินทร์สัจจบุตรวีนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ตัวผมเองนะครับดิววสุรัตน์วีรศัยแล้วก็นางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญนะครับนักศึกษามวลชนปฏิบัติการเนี่ยรวมถึงทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตร่วมมือกันร่วมพลังกันครับจับมือกันพร้อมกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานะครับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในระดับสากลนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรการสวมหมวกนิรภัยและก็การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและก็สร้างวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะผมได้มีการเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมแล้วกันในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่นะครับทั้งได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมนอกจากนี้นะครับถือเป็นการยกระดับการสื่อสารนะครับของท้องถิ่นเนี่ยสู่มาตรฐานสากล นะครับพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนภูเก็ตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ปลอดภัยในอนาคตนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแหละตัวผมเองนะครับพี่จูที่ทุกท่านเคยอาจจะได้ยินเสียงของพี่จูไปในช่วงของรายการอันดามันเช็คอินนะครับผมนั่นแหละครับที่รวมถึงนางสาวแพรสิตานะครับทีมงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็ลงพื้นที่ไปนี่แหละครับผมผลิตสื่อเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาจีนและรัสเซียนะครับผมถือว่าเป็นการทำผลิตสื่อที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นได้รับรู้กฎจราจรต่างๆเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการทำผิดกฎจราจรแต่เกิดจากความไม่รู้นะครับผมหรือไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ออกนะเพราะบางป้ายจราจรบางอย่างเนี่ยก็จะมีภาษาไทยร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสื่อสารกันออกไปในภาษาที่เป็นภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษาจีนแล้วก็รัสเซียที่บอกไปนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาในหลายด้านในการสื่อสารของเราในครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็พยายามมุ่งเน้นนะครับในการที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้สากลหรือนานาชาติหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้นะครับผมถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำสิ่งที่ดีๆให้สังคมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนึงของทีมงานกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเองด้วยนะครับเอาละครับก็หมดแล้วเนาะสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราขยับไปที่อีกหนึ่งจังหวัดใกล้เคียงของเรากันบ้างดีกว่านะครับผมก็คือจังหวัดพังงานะครับกับความสำเร็จของสินค้าชุมชนจากจังหวัดพังงาเองในงานระดับประเทศนะครับทางด้านท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นั่นเองนะครับผมก็ที่อาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชัยประกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในงานนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดพังงานะครับที่นำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เด่นเข้าร่วมจำหน่ายรวม34บูธนะครับผมทั้งประเภทอาหารผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกนะครับแล้วก็สินค้าสมุนไพรนะครับโดยยอดจำหน่ายเนี่ยสะสมเพียง3วันแรกพุ่งสูงถึงกว่า 1.2 ล้านบาทนะครับหรือ 1.2 ล้านบาทเลยทีเดียวสะท้อนถึงศักยภาพนะครับท่านผู้ชมครับของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพังงานั่นแหละครับที่ได้รับความสนใจแบบว่าคับคั่งหนาแน่นสูงปรี๊ดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพังงาอย่างแท้จริงนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันนึงเนี่ยสินค้าที่เราอยู่ในมือของเราสินค้าท้องถิ่นในมือของเราเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าโอเคมันดีแหละแต่ไม่รู้คนจะสนใจไหมแต่วันนี้พังงาทำได้ครับพังงาสามารถนำสินค้าท้องถิ่นออกไปสู่สายตาคนไทยของเราเองนี่แหละแล้วก็สร้างรายได้กวาดไปเลย 1.2 ล้านบาทใน3วันแรกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยแล้วผมขออนุญาตเอาใจช่วยแล้วก็ปรบมือให้ดังๆจริงๆนะครับกับจังหวัดพังงานะครับเอาละครับมาขยับมาอีกนิดนึงที่จังหวัดกระบี่นะครับกับข่าวการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมทางทะเลภายใต้แนวคิดปลอดภัยมั่นใจบริการมืออาชีพครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมเรดจินเจอร์ชิครีสอร์ทอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครับพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคมนะครับโดยได้มีพนักงานแล้วก็บุคลากรเนี่ยเข้าร่วมอบรมมากกว่า30คนนะครับซึ่งโครงการนี้ท่านผู้ชมครับมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมทักษะการให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การช่วยเหลือชีวิตและก็การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลแบบมีระบบนะครับเพราะพนักงานดูแลเรือแล้วก็คนที่ทำงานในด้านนี้นะครับคือบุคลากรด่านหน้าเลยที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่สุดถูกไหมครับการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการเสริมศักยภาพ ให้เป็นการเขาเรียกว่ายังไงดีคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมเป็นสโลแกนแบบนี้ดีกว่านะครับผมท่านก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมเนี่ยเป็นสิ่ง3สิ่งที่สำคัญนะครับเป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็ความมั่นใจให้สูงสุดเลยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ทะเลกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับถ้าคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยคนพร้อมสามารถมีความรู้สามารถช่วยเหลือได้มีความรู้พอที่จะช่วยเหลือเรือดีพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริการเรามีเพียบพร้อม3สิ่งเนี่ยครับจะสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรทางเรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวทะเลกระบี่เนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับนะครับผมก็เป็นความสร้างความเชื่อมั่นได้ด้วยนั่นเองสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดระนองเป็นเรื่องสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งนะครับผมจังหวัดระนองเนี่ยพยายามจะจัดเขาเรียกยังไงดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะครับผมแล้วก็กิจกรรมดีๆให้กับชาวจังหวัดระนองเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานเนี้ยมุ่งเน้นไปที่คนที่ชื่นชอบเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็ดนตรีนะครับผมเพราะว่าระนองเนี่ยเอาใจสายแบบคอนเสิร์ตกับชาวระนองเองด้วยนะครับกับมหกรรมเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ครับจังหวัดระนองเนี่ยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองชวนทุกคนเลยนะครับมาร่วมระเบิดความมันกับฟรีคอนเสิร์ตระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Bonds Beyond the Horizon นะครับที่เตรียมพาทุกคนในจังหวัดระนองเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเนี่ยจัดหนักความสนุกนะครับผมกันแบบสุดขอบฟ้าตามชื่องานเลยนะครับผม Bonds Beyond the Horizon นะครับ Renong Music Festival 2026นะครับบอกเลยว่าสนุกสุดขอบฟ้าตลอด2วันเต็มนะครับผมที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองขอสูเจียงนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับซึ่ง 15:00 นเนี่ยก็คือจะมีงานเค้าเรียกว่าเปิดให้เริ่มแบบเดินงานกันได้แล้วนะครับแต่งานดนตรีเองเนี่ยจะร่วมเริ่มในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมหลังพระอาทิตย์ตกเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็สามารถติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนเวลาที่ชัดเจนได้ผ่านทางเพจระนองมิวสิกเฟสติวัล2026หรือเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้นะครับซึ่งในวันที่14สิงหาคม2569นะครับก็ไลน์อัพศิลปินเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มสุดๆนะครับวงแรกเลยตำนานร็อกของเมืองไทยใครไม่รู้จักนี่ผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนไทยปลอมนะครับอันนี้หยอกเล่นนะครับผมวงแรกคือบอดี้สแลมนะครับผมพี่ตูนบอดี้สแลมกับวงของพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับบอกเลยว่าเตรียมมาจัดเต็มนะครับผมก็เซฟกล่องเสียงกันให้ดีๆแล้วก็ค่อยไปกรี๊ดไปร้องกันวันนั้นนะครับต่อด้วยกันชาลีเอาใจวัยรุ่นมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเสียงนี้น่าจะกระหึ่มตามพี่ตูนกันมาติดๆนะครับผมและวงสุดท้ายเลยคือเฟลโลวงนี้นะครับวงโปรดผมเลยนะครับผมเพลงเพราะมากๆจริงๆนะครับผมก็อยากทุกท่านไปดูกันครับ14สิงหาคมแล้วพอจบวันที่14เนี่ย15ก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่นะครับผมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมก็15สิงหาคม2569นะครับไลน์อัพก็ไม่แพ้วันแรกเลยเปิดตัวด้วย Retro Spec ครับบอกเลยว่าโอ้โหว้ากันแบบอย่างนี้เลยนะครับผมว้ากันจัดเต็มกรี๊ดสนั่นกระโดดกันมันแน่นอนนะครับผมกับ Retro Spec ต่อด้วย Freehand นะครับผมวงนี้ก็โอ้โหถูกใจผมเหมือนกันนะครับ Freehand นะครับก็ต้องบอกว่าเพลงเพราะเยอะมากๆเลยนะครับผมปิดท้ายด้วยวงมีนนะครับวงนี้ก็ถูกใจวัยรุ่นเจนวายนะครับผมเรียกว่าวัยรุ่นเจนวายแล้วกันนะครับผมเจนซีอาจจะรู้จักบ้างนะครับผมวงมีนนะครับเพราะเพลงเพราะมากๆจริงๆโดนใจทุกเพศทุกวัยนะผมว่าสำหรับวงมีนนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมในการที่จะฟังดนตรีฟังเพลงเนี่ย มาเจอกันได้นะครับที่ระนองมิวสิกเฟสติวัลนะครับหน้าเทศบาลเมืองระนองลานอเนกประสงค์นะครับคอสูเทียงตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับคอนเสิร์ตเริ่มในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกเป็นต้นไปนะครับผมหลัง 6:00 น.ก็เริ่มมารวมตัวกันได้แล้วเนาะมาจับมาจองที่กันนะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนนะครับผมเพราะงานครั้งนี้ไลน์อัพศิลปินโหดมากผมบอกเลยคนเต็มลานแน่นอนนะครับรีบไปจับจองพื้นที่นะครับอ้อเน้นย้ำหนึ่งอย่างก่อนจะจากกันไปนะครับผมคืองานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานครับย้ำเลยฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่ไหนได้ครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อบัตรค่าเข้า 5,000 มื้อนึงก็ได้ชมคอนเสิร์ต3วงติดๆในแต่ละวันนะครับวงที่แต่ละวงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะเทพนะครับผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับว่าสุดแสนจะโหดนะครับผมเทพมากๆเพลงเพราะมากๆเสียงดีมากๆนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ชวนเพื่อนชวนพี่น้องชวนครอบครัวชวนคนรักไปกันได้นะครับกับระนองมิวสิกเฟสติวัล2016ภายใต้คอนเซปต์ Bonds Beyond The Horizon นะครับผมที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองคอสูเจียงตั้งแต่เวลา 15:00 น.วันที่14สิงหาคม15สิงหาคมหรือก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นี้ครับไปเจอกันได้ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะในช่วงของข่าวใต้อะไรวันนะครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานกันไปนะครับกับข่าวสารต่างๆแล้วก็บอกเลยว่าได้ความรู้ได้ติดตามข่าวสารกันเยอะมากเยอะมากๆนะครับผมสนุกสนานฟังข่าวสนุกสนานเมื่อกี้ก็แอบติดจากรายการก่อนหน้านี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะบางข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจบางท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหรือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับผมอยากจะฝากท่านผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าการเดินทางในช่วงนี้นะครับฝนสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนในฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับผมอย่างจังหวัดระนองเองชุมพรหรือว่าจังหวัดตอนบนของฝั่งอันดามันช่วงนี้เนี่ยก็จะมีฝนบ้างถูกไหมครับอยากใช้ขับขี่กันให้ปลอดภัยนะครับผมขับไม่ต้องเร็วมากนะครับผมคำนึงถึงคนที่เรารักนะครับว่าเราจะขับยังไงให้กลับไปหาคุณแฟนของเราให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งกันนะครับผมขับกันให้ปลอดภัยใส่ใจกันขับขี่กันให้มากนะครับผมเพราะว่าการที่เราสามารถขับขี่ได้อย่างขับขี่ได้อย่างปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะเป็นการเขาเรียกว่ายังไงดีปลอดภัยทั้งตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องนึงแต่การที่เราสร้างความปลอดภัยให้ผู้อื่นด้วยจากการที่เราขับขี่ตามกฎจราจรแล้วก็ขี่อย่างดีเนี่ยขับขี่รถอย่างดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆทำให้ผู้อื่นเนี่ยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าเจ็บคอคัดน้ำมูกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า PM 2.5 บางส่วนในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ฝั่งอันดามันของเราแหละนะครับผมอาจจะไม่ใช่พื้นที่โซนภาคใต้ของเราซะส่วนใหญ่แต่จะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะครับอาจจะไม่ได้มากเหมือนช่วงแรกๆที่มีปัญหาหนักๆนะครับแต่ก็มีค่าเพิ่มสูงขึ้นนิดหน่อยก็อยากให้ลองสวมใส่แมสกันดูนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่ามีหมอกควันๆเทาๆลงหรือรู้สึกว่าแสบตาก็นั่นแหละครับเป็นคำเตือนว่ามันเริ่มมาอีกแล้วนะครับ PM 2.5 นะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันให้มากนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมฝากไว้นะครับว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีในเดือนตุลาคมสำหรับงาน IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับ2026นะครับผมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมเป็นการประชุมระดับโลกไม่ใช่แค่นานาชาติที่แบบว่า 2-3 ชาติมารวมกันนะครับแต่ย้ำนะครับว่าระดับโลกที่มีนานาประเทศมาเข้าร่วมนะครับขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะหลังจากการประชุมเนี่ยแน่นอนว่าบางประเทศจะมีการอยู่ต่อนะครับผมหรืออาจจะเดินทางมาก่อนนะครับเพื่อมีการมาเตรียมการเตรียมตัวและเขาก็จะลงพื้นที่เนี่ยไปกันไปเที่ยวชมมาพักผ่อนหย่อนใจก่อนจะเริ่มงานหรือหลังเริ่มงานหลังเลิกงานประชุมไปแล้วนะครับคนทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับอย่างดีนะครับใช้ถ้อยคำสุภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับดั่งคำที่เรารู้จักกันนะครับว่าสยามเมืองยิ้มนะครับผม Land of Smileนะครับผมสมายุแบงคอกนะครับทุกสิ่งเนี้ยมันไม่เกินจริงเพราะคนไทยนะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมที่สุดในโลกแล้วแหละ สำหรับผมนะในมุมมองของผมแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคนไทยของเราเก็บสิ่งดีๆเอาเหล่านี้เอาไว้แล้วก็นำไปเผยทุกคนดูว่าประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศแห่งมิตรภาพเป็นประเทศที่เป็นมิตรนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็หมดแล้วกันนะสำหรับวันนี้ในรายการเล่าข่าวดามันนะครับกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้ใหม่นะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.นะครับก็พบกันได้ใหม่นะครับผมถ้าทุกท่านอยากจะมารับฟังข่าวสารกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระไสยแล้วก็พี่วันชริยานะครับผมผู้ที่คอยดูแลรายการคอยควบคุมเครื่องเสียงให้ผมในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิปาโลรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
8: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัด ัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ในโลกนี้ถูกเขาเสริญกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันอังคารนะคะอังคารที่11สิงหาคม2569นะไกลคนเดินให้ถึงฝันค่ะในวันนี้จะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังทักทายด้วยกันถึง2ผลงานเพลงนะในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้ารวมไปถึงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะชุมชนมีมติจัดตั้ง4คณะทำงานค่ะรูปแบบของการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การบริการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยจะมีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายใต้ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ค่ะซึ่งทั้งนั้นเองค่ะรัฐบาลก็เตรียมที่จะเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยที่มีการประชุมแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนภารกิจครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนกันก็ได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนค่ะที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและชุมชน SME ค่ะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยนะคะที่เป็นฝันเฟื่องหลักนะคะของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศค่ะในเรื่องของการสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดเพื่อรับมือกับความท้าทายนะคะในรูปแบบของการจัดการนะคะทั้งนี้เองก็มีการทำงานก็จะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเขาจะมีการเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นค่ะภายในระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือนแรกนะด้วยการที่จะมีการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างก็ประมาณ2-4 ปีก็จะเป็นระยะยาวค่ะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าคณะทำงานชุดนี้เนี่ยทั้งหมดเลยค่ะประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการคาดนะคะว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์กันด้วยเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็จะทำรายละเอียดนะคะมาตรการต่างๆก่อนที่จะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับแล้วก็ตามเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรอ.ชุดใหญ่ต่อไปโดยจะมีทางด้านของรัฐบาลก็จะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นค่ะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนี่แหละค่ะได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังเราจะเห็นว่าทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้มีการลงพื้นที่นะพาในรูปแบบของเขาเรียกว่าสื่อเนี่ยรวมไปถึงตัวแทนนะคะไปลงพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ผ่านมานะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะมีการตอบโจทย์เรื่องของการค้าการตลาดการเกษตรแล้วก็การส่งออกนะผู้ฟัง

มีผลผลิตรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นรัฐบาลรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นมาค่ะหนึ่งในนั้นที่น้องฮายอยากจะพูดนะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองช่วงนี้เนี่ยเขามีงานที่ไปจัดแสดงนะคะที่เมืองทองธานีนะถือได้ว่ากอบโกยเม็ดเงินมหาศาลกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นละกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะถือได้ว่าอีกหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดพังงาเองจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองค่ะผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เลือกที่จะเลือกในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือจะเป็นเลือกในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะมาท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจมาแล้วอยากมาอีกทั้งนี้เองนะคะผู้ฟังก็จะทำให้รูปแบบของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลากหลายประเทศค่ะรวมไปถึงการเปิดเส้นทางทางบินนะคะในหลากหลายเส้นทางซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเบื้องต้นนะก็พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่2วันที่2ถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังภาพรวมเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนนะคะกลุ่มตลาดระยะใกล้ก็มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนนะคะ 40,000 ประทานโทษนะ 421,215 คนนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนค่ะและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะขณะที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะเพิ่มขึ้นก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปนะคะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะปัจจัยหลักๆก็คือการสนับสนุนจากการที่มีการเปิดเส้นทางบินค่ะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาประมาณ 636,769 คนนะคะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 12.24% นะคะคิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 9,967 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยสูงสุดนะจะอยู่ประมาณ5อันดับนะคะ5อันดับแรกเลยก็คือประเทศจีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะแต่ในส่วนของสัปดาห์ถัดไปก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวหลายตลาดเนี่ยพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงของสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงสิ้นปีเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงสิ้นปีรวมไปถึงอีกหลากหลายช่วงเนี่ยมันจะทำให้รูปแบบของการฟื้นตัวเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยมันก็จะกอบโกยเรื่องของเม็ดเงินค่ะผู้ฟังพอไปถึงเรื่องของเม็ดเงินแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเองนะคะคนที่ว่างงานก็จะมีงานทำรวมไปถึงเศรษฐกิจเองนะคะผลไม้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถูกยกนำมาเป็นอาหารจานเด็ดนะผู้ฟังมันจะทำให้หลากหลายอย่างเนี่ยเคลื่อนขับเคลื่อนไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกถือได้ว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรองจากประเทศอื่นนะคะล้ำหน้าหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวน้องฮาก็มีเรื่องราวกับทางด้านของการยกระดับนะคะรับมือในส่วนของอุทกภัยนะคะรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะ
สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องฮากันได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ว้าว
1: ดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนี่โคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลือกเธอปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะสองผลงานเพลงแบบยาวๆกันเลยนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะผลงานเพลงที่สองของไทยธนาวุฒินะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ทางบ้านขอกันเข้ามานะคะจากบ่อกุ้งในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยก็ส่งมอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะมากันที่ประเด็นในเรื่องราวต่างๆนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองค่ะผู้ฟังได้มีการยกระดับนะคะรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ริสแมปนะคะถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายของพี่น้องประชาชนค่ะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนี้ล่ะค่ะจะยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้านะป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยจะมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้เองค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานส่วนกลางนี่แหละค่ะจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารนะคะทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันซึ่งก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็เป็นในรูปแบบของการที่จะมาลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถที่จะเข้าป้องกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วกันด้วยค่ะเป้าหมายหลักๆเลยนะคะผู้ฟังก็คือในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลนะคะความเสี่ยงนะคะที่ถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้ทำเพิ่งที่จะลงมือทำนะทั้งนี้เองนะคะจุดไหนต้องมีการเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือจุดไหนต้องบริการจัดการเขาเรียกว่าจัดการน้ำพื้นที่เกษตรใดต้องวางแผนรับมือและถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นนี้ล่ะค่ะจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางกับผู้ฟังที่ต้องได้รับการดูแลก่อนนะทำไมถึงได้มีการจัดตั้งแผนนี้นะคะที่ใช้ในส่วนของรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผู้ฟังเขาก็เลยให้ความสำคัญนะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งดีกว่าการที่จะมาเยียวยาตามหลักนะคะทั้งนี้เองก็คือการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานค่ะจะทำให้พี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะในส่วนของจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะทั้งต่อชีวิตบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่เกษตรและการประกอบอาชีพและจะนำบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบนะคะไปขยายผลทั่วประเทศค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกในรูปแบบของการที่จะมายกระดับน้ำท่วมภัยแล้งนะคะถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะเดี๋ยวส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เอาละค่ะผู้ฟัง 11:47 กันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีสายจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าความรักของยักษ์เขียวนะคะจากป้าเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวทยอยเปิดให้อาจจะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแต่ถ้าเกิดว่าพอมีเวลาเดี๋ยวก็จะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงสัก2ผลงานเพลงนะคะมากันที่จังหวัดพังงาค่ะร่วมพิธีเปิดงานนะคะศิลปาชีพประทีปไทยนะคะโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569มีผู้ประกอบการโอท็อปพังงายอดจำหน่าย3วันนะคะกว่า1.2 ล้านบาทนะคะก็มีทางด้านของนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะเขาร่วมพิธีเปิดศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะก็จะเป็นในส่วนของการจัดจำหน่ายนะคะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานเปิดงานที่บริเวณเมืองทองธานีนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะท่านี้เองนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็มีสินค้าหรือว่าผู้ประกอบการโอท็อปนี่นะคะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนะคะรวม34บูธด้วยกันครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารนะคะผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรนะคะแล้วก็มีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวโดยผู้ประกอบการโอท็อปค่ะจังหวัดพังงามียอดจำหน่ายสะสมในช่วงของ3วันแรกเท่านั้นนะคะผู้ฟังนะย้ำนะ3วันแรกนะคะยอดจะอยู่ประมาณ 1.2 ล้านบาทสะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในระดับฐานรากนั่นเองค่ะสำหรับงานเองนะก็มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง3ทุ่มนะคะผู้ฟังใครที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวนะเสาร์อาทิตย์นี้ยังพอมีเวลานะคะก็ไปร่วมงานกันได้ไปอุดหนุนสินค้าในพื้นที่จังหวัดพังงากันได้แล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดนะคะที่ยกขบวนกันนะคะยกขบวนสินค้าหลากหลายอย่างเนี่ยไปจัดจำหน่ายในงานนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะหรือว่าเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ผู้บริโภคในวงกว้างนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะมากันที่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือที่บริเวณในส่วนของการติดท่อนะคะระบบนะคะหรือว่าโครงการระบบระบายน้ำหลักนะคะซึ่งจังหวัดพังงาเองก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะบริเวณถนนเพชรเกษมนะคะบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าล่าสุดเองค่ะผู้ฟังเทศบาลตำบลคึกคักเนี่ยได้มีการเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักโดยใช้งบประมาณนะคะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะสำหรับโครงการนะคะก็เป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยใช้ท่อนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย2เมตรนะรองรับแล้วก็เร่งระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคมก็คือในส่วนของเมื่อวานนะผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรนะคะหรือว่าอุปกรณ์เข้าพื้นที่เริ่มดำเนินการตัดเจาะผิวจราจรนะคะก็จะเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับขุดวางระบบท่อระบบน้ำนะคะทั้งนี้เองนะคะโครงการดังกล่าวก็จะมีการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมแล้วก็ช่วยในส่วนของการบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลคึกคักและบริเวณโดยรอบกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เรามาทิ้งท้ายในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะทักทายแฟนรายการค่ะทางเฟซนะคะสวทพังงาเรดิโอนะไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำส่งสติกเกอร์มานะคะรวมไปถึงคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทั้งอยู่ใน Facebook รวมไปถึงทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ังหวัดพังงาเองจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้นะจากป้าเล็กนะคะจากจังหวัดกระบี่นะชื่อผลงานเพลงที่มีชื่อว่าความรักของยักษ์เขียวนะคะและขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้น้องฮาลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการในระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้จะรับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์พรศโชคกิติยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทศศิรินนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น ดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพเด็กเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Zero Obit Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของปตท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2 ใน 3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การวิจัยมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นหน้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึงวันที่1 กันยายนนี้โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมือง รวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ
6: ์ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่ารฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72-73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแรงบิดและ SEC นายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรือ ACAFTAซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟต้าปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ 90% นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อานิสงส์เช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟต้าโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาว คาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศรีเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ

0: เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี
1: ้ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศ์สิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
4: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่

0: หว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
1: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4ซึ่งเป้าหมายคือต้องย้ายพี่น้องอีก 6,000 ครอบครัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับบริการเนี่ยเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารไอ้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของเฮียที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาตอนนี้ทุกคนก็ไปอยู่334ครอบครัวก็ไปทุบนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง D กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น B1 มาแล้วนะครับ
0: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
2: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
4: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โ ดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตามทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม11-25 21-25 และ16-25 ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพ และระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจาระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลีวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ 6-3 ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า 6-3 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 8-10 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-0 ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Champion ไมคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจาก Honda ทีมเอเชียลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที20.601วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุกริตธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร 6-3 แร็คคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
8: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
8: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
9: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
2: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
4: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับมัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเ ช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาทหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดอาการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรเด็กเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้ต้อนรับพี่พัดกลับมายังรายการอีกครั้งนะครับ
0: หายไปวันเดียว
1: หายไปวันเดียวนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับสาระข่าวสารที่น่าสนใจตลอดเกือบ1ชั่วโมงก
0: ับ
1: รายการของเราที่จะถ่ายทอดออกอากาศกันไปทั่วประเทศทั่วทิศถิ่นไทยสมชื่อเลยนะครับกับเครือข่ายของสวทเราพร้อมกับทั้งช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นช่วยควบคุมเสียงน้องภูมิรัตน์มีลักษณะ
0: ภูมิรัตน
1: ์อ๋อภูมิรัตน์นะครับ
0: มีลักษณะน้องแก้วค่ะ
1: นี่พูดผิดนี่พี่สุภชรินทร์จะแก้ไขนะอาจารย์ภาษาไทยของเรานะFacebook Live นะครับวันนี้ทีมนิวมีเดียก็ดูแลเช่นเคยในการอำนวยความสะดวกทำให้การไลฟ์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อจะต้อนรับคอมเมนต์และคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่ให้ข้อคิดเห็นคำถามมาได้นะครับ
0: ค่ะติดตามรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: จะได้นำข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
1: วันนี้บรรยากาศก็จะเป็นอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นริโอเดจาเนโรที่เมืองใหญ่ของบราซิลนะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที
0: ่
1: พระเยซูนะฮะที่ริโอเดจาเนโรแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะอยู่ในเมืองไทยเองคือเมืองไทยเราเก่งเรื่องของการลอกเลียนสถานที่สำคัญระดับโลกเนี่ย
0: ให้บรรยากาศ
1: ให้บรรยากาศมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยู่ราชบุรีนี่เองนะครับไม่ใช่ที่บราซิลก็ไปราชบุรีวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พาไปราชบุรีนานแล้วแต่จริงๆแล้วราชบุรีนั้นมีอะไรมากกว่าแค่ตลาดน้ำ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากใช่ไหมพี่พั
0: ฒน์ชื่อนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะคะหุบผาสวรรค
1: ์หุบผาสวรรค์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหว่า
0: แต่สวยจริง
1: ๆไปดูวิวกันนะครับไปชมวิวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกส่วนใหญ่คนที่ไปเนี่ยก็จะไปช่วงแดดร่มลมตกนะครับฉายาของที่นี่ก็คือริโอเดจาเนโรเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะก็เป็นรูปปั้นพระเยซูที่กางแขนออกมาแล้วก็อยู่บนยอดเขาสูงๆมองไปเห็นทิวทัศน์ไกล360องศาแบบพาโนรามา
0: ไม่น่าเช
1: ื่อ
0: ว่านี่ประเทศไทยนะคะ
1: ไม่น่าเชื่อว่านี่คือไทยนะแล้วก็อยู่ราชบุรีซะด้วยนะครับลมเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกมองเห็นทุ่งนาสีเขียวตัดกับทิวเขาเบื้องหน้าก็สวยงามบนยอดเขาเลยนะครับใครที่ไปชมวิวที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับเลือกไปวันช่วงเวลาลักษณะนี้แหละคือก่อนวันที่16สิงหาคมท่านก็จะได้มีโอกาสเที่ยวงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวสีและประเพณีกินข้าวห่อประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับที่ราชบุรีไปชมสีสันมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของราชบุรีเขารวมถึงชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายมี6ชาติพันธุ์ที่จะมาโชว์เคสมาแสดงนะมรดกท้องถิ่นงานนี้ก็เป็นไปเพื่อทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะกระตุ้นการท่องเที่ยวจากวันนี้ถึง16สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็ไปช่วยกันดูประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและของดีของราชบุรีแล้วก็ร่วมกันสืบสานด้วยโดยเฉพาะวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะราชบุรีเขาอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตพร้อมอุดหนุนสินค้าของดีชุมชนได้ที่งานนี้ด้วยก็จะมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง9วันนะครับจัดมาตั้งแต่8สิงหาคมแล้วนะครับจัดไปต่อเนื่องถึง16สิงหาคมที่ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับประกวดธิดาไทยตะนาวสีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นการแสดงมหรสพตลอดงานเลยและมีช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปของฝากขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนครบทุกกิจกรรมเลยของความสนุกบันเทิงแล้วก็ได้ความเป็นท้องถิ่นในแบบของราชบุรีนั่นเองนะครับอย่าลืมไปกันให้เยอะๆครับ
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยมันมีการผสมผสานเนาะมีความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของการทำบุญนะคะเป็นสิ่งที่เวลาจัดงานขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีหลากหลายเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ชิมชมชอบเนี่ยเป็นเรื่องทำปกติเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีของดีหลายๆอย่างก็นำมาจัดในเทศกาลต่างๆนะคะน่าสนใจทีเดียวไม่แพ้กับงานโอท็อปค่ะโอท็อปของบ้านเราตอนนี้ก็กำลังเริ่มแล้วนะคะ
1: ให้เดาว่าเมืองทองไหมฮะเมืองทองธานี
0: ใช่แล้ว
1: นะคร
0: ับ นะคะก็เป็นประจำทุกๆช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็นช่วงวันที่12สิง งหาคมงานโอท็อปก็จัดขึ้นใช้ชื่องานว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี2569ช่วงวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานนะคะแล้วก็บอกว่างานนี้จะเป็นงานที่เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทั่วทุกภูมิภาคเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานวัฒนธรรมหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบสานพระราชปณิธานเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปไทยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการชุมชนนะคะงานจัดออกเป็น3ส่วนด้วยกันมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนโอท็อปศิลปินโซนโอท็อปเฮลท์แอนด์สปาโซนโอท็อปเน็กซ์โซนโอท็อปคุกกิ้งคอร์เนอร์โซนโอท็อปชวนชิมโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมี 150,000 ผลิตภัณฑ์นะคะกิจกรรมส่งเสริมการขายประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้แล้วก็ยังมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนนะคะมีทั้งโอท็อปมูมุดอะไรนะอ่านอันเนี้ย มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ
1: ครับ
0: กลัวแปลความหมายผิด
1: มูเตลูสายมูหรือเปล่า
0: แล้วก็มี
1: โอท็อปภาษาแฟชั่นเรานี่แหละมูเตลู
0: มูเตลู
1: โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์แล้วก็โอท็อปลักชัวรี่โอท็อปสปิริตเทสติ้ง
0: โอ
1: ้โหเรียกได้ว่ามีลักษณะของการงานฝีมืองานออกแบบงานฝีมืองานไฮโซงานหรูก็มีแล้วก็สุดท้ายเป็นงานลักษณะของการชิมสปิริตเทสติ้งไม่แน่ใจน่าจะเป็นอาหาร
0: อ๋อค่ะก็จัดการ2วันแรกนะคะประชาชนก็ไปชิมชมชอบกันได้ภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนให้ไปด้วยกันแล้วก็จัดขึ้นให้กับชุมชนชาวไทยทั่วประเทศเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะวันที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16สิงหาคม10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะที่อาคารเชลเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: โอ้โหงานใหญ่งานด
0: ีงานใหญ่ค่ะ
1: เป็นงานประจำปีเลยใช่ไหมครับพี่พัฒน์เป็นงานที่ทุกปีเขาจะจัดปีนี้มีหลายครั้ง
0: แต่ปีนี้ช่วงแต่ละช่วงก็จะมีพิเศษ อย่างช่วงนี้เป็นวันหยุดพิเศษก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: นะครับยังไงเดี๋ยวสักครู่คงจะได้คุยกันในเรื่องของประเด็นคุยกันประกันสังคมนะครับรอสายสักครู่แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวอัปเดตก่อนว่าจริงๆวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไห
0: ม
1: บ่ายสองจะมีการแถลงนะประเด็นสำคัญด้วยแล้วก็จริงๆแล้วปลายเดือนนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้ย
0: ใช่แล้ว
1: ในปีนี้เลย
0: เลือกไปที่ไหนนะ
1: ไปที่จังหวัดสงขลาไปหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องของประเด็น5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ5จังหวัดภาคใต้ชายแดนก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสคือประชุมที่สงขลาก็จริงแต่ว่าคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ล้วนๆเลยทั้งเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของภัยพิบัติแนวทางรับมือนะครับแล้วก็การก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อกับมาเลเซียโหเป็นประเด็นสำคัญมากนี่ก็จะเป็นวาระของพี่น้องภาคใต้กันโดยเฉพาะเลยนะงานนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีที่คงจะมีสีสันมีเรื่องที่โดดเด่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาคใต้มีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญก็จะเอามาถกกันในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คงจะได้รายงานกันเพิ่มเติมก็เล่าให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนว่านี่คือการประชุมสัญจรที่สัญจรทีนึงก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ไปเห็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของพื้นที่ต่างๆในเมืองไทยไปด้วยนะก
0: ็
1: ถือว่าเป็นการกระจายความเจริญและกระจายประเด็นที่เขาคุยกันไปสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
0: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมมีข่าวสารมาบอกอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของคุยกัน
1: ประกันสังคมค่ะ
2: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: วันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับจะมาพูดคุยกันถึงการตรวจสุขภาพ14รายการนะคะประเด็นในการพูดคุยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณสิริวดีนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของการตรวจสุขภาพที่ผ่านมานั้นคุยกันเยอะเลยเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะเจ็บป่วยแล้วไปรักษาแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะของการป้องกันการตรวจสุขภาพไว้ก่อนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสำนักงานประกันสังคมก็มีบริการตรงนี้ไว้ให้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านโยบายของการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกันตนส่งเสริมตรวจสุขภาพเนี่ยครับมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับ
3: ค่ะสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะคะก็มีนโยบายที่เน้นหนักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนทุกคนค่ะโดยมุ่งเน้นนะคะการป้องกันโรคเหมือนเช่นกันนะคะนอกจากการรักษาพยาบาลค่ะโดยให้ผู้ประกันตนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงลดปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะคะในปัจจุบันค่ะเราก็เลยมีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นการตรวจสุขภาพเพื่อทำให้ค้นหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงก่อนแล้วก็สามารถไปลดปัจจัยตรงนั้นได้ก่อนค่ะ
0: นอกจากสิทธิประโยชน์เรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วนะคะเรื่องของการป้องกันดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนได้ทุกคนเลยทีนี้การตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมที่บอกว่า14รายการตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ลงวันที่29มีนาคม2567มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีรายการอะไรบ้างคะ14รายการ
3: ค่ะสำหรับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะเป็นประกาศคณะกรรมการการแพทย์เมื่อวันที่1เมษายน2567นะคะถ้าหากมีผู้ประกันตนท่านใดนะคะไปดูประกาศค่ะจะได้ยึดประกาศให้ถูกต้องนะคะตัวประกาศจะลงวันที่29มีนาคมนะคะแต่บังคับใช้วันที่1เมษายน2567ค่ะเบื้องต้นนะคะในการตรวจสุขภาพทั้งสิ้นนะคะจะมี14รายการโดยรายการของเรานะคะจะแบ่งเป็นรายการที่เป็นการคัดกรองเบื้องต้นทั่วไปนะคะเช่นการคัดกรองการได้ยินนะคะซิงเกิลรับเคสนะคะหรือเป็นการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขนะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนการตรวจร่างกายทั่วไปนะคะรวมถึงการตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์นอกจากนั้นก็จะเป็นการตรวจที่เป็นการใช้ผลแลบนะคะอย่างเช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะการตรวจปัสสาวะการตรวจน้ำตาลในเลือดการทำงานของไตไขมันในเส้นเลือดนะคะโดยไขมันในเส้นเลือดเราตรวจอยู่2ชนิดนะคะคือ total cholesterol นะคะกับ HDL cholesterol นะคะนอกจากนั้นสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเพื่อค้นหาความเสี่ยงของว่าเป็นมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อ HPV ไหมนะคะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก3ชนิดด้วยกันนะคะคือเปปเมีย VIA นะคะและ HPV DNA test ค่ะทั้งนี้นะคะสามารถเลือกได้1วิธีนะคะเนื่องจากเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันนะคะ mm-hmm. นอกจากนั้นก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหรือ FIT test ค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็มีการถ่ายภาพรังสีทรงอกนะคะคือเทสเอ็กซเรย์ด้วยค่ะโดยรายการทั้งหมดนะคะก็จะมีความถี่ของช่วงอายุที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะคะก็จะสามารถตรวจในรายการสำคัญเช่นน้ำตาลนะคะไขมันนะคะการตรวจปัสสาวะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยได้ทุกปีเลยนะคะเนื่องจากเรามองเห็นว่าเป็นกลุ่มที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะ
0: อันนี้ทั้งหมด14รายการที่คุยให้ฟังมีรายการที่ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะหากผู้ประกันตนนะคะไปขอรับบริการณโรงพยาบาลท ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนะคะก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเนื่องจากระบบค่ะจะเช็คติดให้ว่าผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้ที่รายการค่ะและเมื่อเข้ารับบริการแล้วยืนยันตัวตนแล้วนะคะสถานพยาบาลจะมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งเบิกมาที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ
0: ก็คือเป็นสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางสำนักงานประกันสังคม
3: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปรับบริการได้ที่ไหนบ้างคะตรวจเช็ครายการยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเริ่มต้นนะคะหน่วยบริการที่ผู้ประกันตนคุ้นชินก่อนก็จะเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาแล้วนะคะผู้ประกันตนสามารถสอบถามที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองได้ก่อนนะคะว่าเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพหรือไม่นะคะหรือนะคะหากสนใจอยากจะดูว่ามีรายชื่ออื่นนอกจากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองหรือไม่ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ sso.go.th นะคะอยู่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าข้อมูลสถานพยาบาลนะคะนอกจากนั้นยังสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะคะและสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: mm-hmm.
3: อีกส่วนหนึ่งนะคะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเมื่อเข้าไปตรงเป๋าตังอะค่ะเราจะคุ้นเคยกับส่วนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแต่ว่าจะมีส่วนของกระเป๋าสุขภาพค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะสามารถเช็คได้ว่าตัวเองเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้กับตอนที่ตัวเองค้นหาได้อยู่ด้วยนะคะมันก็จะขึ้นว่ามีที่ไหนบ้างนะคะนี่ก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะ
0: อืมค่ะลืมถามไปนิดนึงผู้ประกันตนนี้เป็นมาตราเท่าไหร่บ้างนะคะ
3: อ๋อได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพนะคะก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะมาตรา33ใช้ได้ทั้งผู้ประกันตนคนไทยและคนต่างชาติค่ะ
0: ก็คือ33มีทำงานมีนายจ้างนะคะแล้วก็มาตรา39ที่ส่งด้วยตนเองนะคะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะดูแลเรื่องของการจ่ายค่าประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง
3: ใช่ไห
0: มคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเวลาที่จะต้องไปตรวจสุขบริการสุขภาพรับบริการเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนคนไทยนะคะใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะคะและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่ามาขอบริการตรวจสุขภาพค่ะส่วนผู้ประกันตนต่างด้าวต่างชาติหรือต่างด้าวสามสัญชาตินะคะให้นำบัตรประกันสังคมนะคะที่มีแจ้งเลขการสังคม13หลักนะคะพร้อมทั้งหนังสือเดินทางนะคะหรือใบอนุญาตเข้าทำงานนะคะติดตัวไปด้วยค่ะเพื่อโรงพยาบาลจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลเข้าสู่ระบบการตรวจสุขภาพค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเองเนี่ยไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้ก็ได้แต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่พร้อมให้บริการเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
3: ค่ะกรณีที่โรงพยาบาลอาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะ
3: หากไปรับบริการแล้วอะค่ะเมื่อได้รับข้อมูลว่าวันนี้สถานพยาบาลยังไม่พร้อมให้บริการนะคะให้ดำเนินการอย่างแรกเลยก็คือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าไปที่ไหนได้ก่อนนะคะหรือ2ค่ะถ้าอยู่ณหน้างานแล้วต้องการทราบว่าไปที่ไหนได้ใกล้ที่สุดนะคะก็รบกวนนะคะประสานมาที่สายด่วน1506นะคะจะมีข้อมูลที่สามารถให้ได้ว่าจังหวัดนู่นใช่ค่ะมีที่ไหนบ้างแล้วคุณสะดวกไปไหมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่จะไปตรวจนะคะก็จะจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังกันเยอะนะคะค่ะก็ใช้เป็นผ่านแอปพลิเคชันโดยการจองคิวไว้ก่อนเลยส
3: ่
0: วนมากทางโรงพยาบาลก็อาจจะต้องรับคิวในแต่ละวันเนี่ย นะอาจจะต้องมีจำกัดจำนวนผู้ที่ใช้บริการนะคะและสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพไม่รับตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์โรงพยาบาลอื่นจะต้องทำยังไงบ้างคะ
3: อ๋อค่ะ สำหรับกรณีนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามีอาจจะความเข้าใจผิดของหน้างานนะคะหรือว่าเป็นความไม่สะดวกหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะดันดับแรกผู้บันตนอาจจะโทรมาแจ้งสายด่วน1506นะคะเมื่อสายด่วนรับสายค่ะจะมีการโอนมาสอบถามข้อมูลกับฝ่ายสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์นะคะเราก็จะมีทีมที่คอยเคลียร์กับโรงพยาบาลให้ว่าสามารถให้บริการและเบิกจ่ายได้นะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะถ้าไปแล้วโรงพยาบาลไม่มีความพร้อมอย่างที่แจ้งไปค่ะก็รบกวนแจ้งสายด่วนเช่นกันนะคะหรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะ
1: ครับในส่วนของการเตรียมตัวของผู้ประกันตนในการก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพนี่ครับพอจะมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
3: มีค่ะสำหรับคำแนะนำที่สำคัญเลยนะคะก่อนวันที่ตรวจสุขภาพค่ะควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าดีเลยก็8ชั่วโมงหากอดนอนแข็งมันอาจจะก่อให้เกิดการผิดปกติของความดันโลหิตจากการเต้นของหัวใจหรือว่าอุณหภูมิของร่างกายได้นะคะในส่วนที่2เลยค่ะก็กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจนะคะสามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยค่ะข้อ3นะคะไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพค่ะเนื่องจากแอลกอฮอล์นะคะหรือยาบางตัวนะคะอาจมีผลต่อการตรวจนะคะและข้อลำดับถัดไปค่ะหากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตนะคะสามารถรับประทานได้นะคะตามที่แพทย์แนะนำแล้วก็แจ้งนะวันตรวจสุขภาพนะคะว่าทานยาว่ามียาตัวนี้ที่ทานอยู่นะคะนอกจากนั้นค่ะสำหรับการสวมเสื้อผ้านะคะก็สวมเสื้อผ้าให้สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนอันนี้ก็จะทำให้การตรวจสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ

0: ไหมนะคะพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขว่างงานนะคะจะสามารถให้ข้อแนะนำได้ค่ะ
1: แล้วการที่ไปตรวจเนี่ยก็คือต้องจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้รู้ตัวแล้วก็เตรียมตัวได้ถูกต้องแต่ว่าปีหนึ่งสมมุติว่าเราตรวจได้ไม่ครบมีประจำเดือนพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไปตรวจทีหลังได้ไหมคะปีหนึ่งนี่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการตรวจไหมคะ
0: ค่ะสำหรับการตรวจนะคะสามารถตรวจได้ถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะรายการหลักๆของเราจะตรวจได้1ครั้งต่อปีนะคะรายการหลักๆก็คือรายการต้านไขมันนะคะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการทำงานของไตนะคะและการตรวจปัสสาวะนะคะซึ่งเป็นรายการพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยตรวจได้ปีละ1ครั้งนะคะผู้ประกันตนท่านนั้นนะคะในวันนั้นนะคะไปแล้วอาจจะตรวจแค่3รายการจาก5นะคะอีก2รายการนะคะจะสามารถไปตรวจทีหลังได้นะคะโดยเรานับภายใน1ปีงบประมาณนะคะหมายความว่าถ้ายังอยู่ภายในตุลาคมนะคะของสมมติเป็นตุลาคมของปีที่ผ่านมานะคะก็จะยาวมาถึงกันยายนของปีนี้คือ1ปีงบประมาณนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้แต่พอเป็นตุลาคมนะคะของปีถัดไปนะคะมันก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่นะคะสิทธิ์ก็จะเริ่มนับใหม่นะคะ
1: เป็นปีงบประมาณ
0: ใช่ค่ะสำหรับตัวสุขภาพนะคะจะเป็นปีงบประมาณค่ะ
1: อันนั้นก็คือแต่ละคนก็สามารถไปตรวจได้ตามรายการหลักๆถ้าตรวจไม่ครบก็ไปตรวจได้ในวันหลังก็ได้แต่ต้องนัดภายใน1ปีนี้ก็ได้1รายการเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ทีนี้พอตรวจแล้วเนี่ยพบความผิดปกติต้องรักษาแล้วทีนี้ขั้นต่อไปในการรักษาทำยังไงต่อครับ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะแบ่งความผิดปกติที่พบได้ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะหลักๆก็มี2ส่วนส่วนแรกนะคะเป็นการผิดปกติที่ไม่มากนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะมีค่าน้ำตาลหรือไขมันที่เกินเกณฑ์นิดหน่อยนะคะส่วนนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำให้งดให้ออกกำลังกายปรับพฤติกรรมนะคะส่วนนี้ก็สามารถทำตามคำแนะนำของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขได้เลยนะคะในส่วนที่สองส่วนที่อาจจะผิดปกติมากเช่นค่าไขมันสูงมากนะคะขึ้นเป็น400หรือ500ตัวนี้ค่ะมันอาจจะเป็นที่มาของโรคอื่นๆที่มีความเสี่ยงได้หรือเป็นผลมาจากที่ร่างกายอาจจะไม่สามารถจัดการกับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากบางระบบเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะส่วนนี้ค่ะแพทย์ส่วนใหญ่แล้วค่ะจะระบุให้ไปตรวจติดตามการรักษาและสถานพยาบาลตามติดการรักษาค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่มีค่าที่มันเกินเกณฑ์มาตรฐานเยอะๆแล้วได้รับคำแนะนำนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ไปติดต่อสถานพยาบาลตามติดการรักษาโดยนำผลแลบหรือว่าผลการตรวจสุขภาพนะวันนั้นค่ะไปยื่นให้กับสถานพยาบาลได้เลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากจะให้คุณสิริวดีได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์เรื่องของการตรวจสุขภาพ14รายการเนี่ยอยากให้บอกถึงข้อดีแล้วก็เชิญชวนให้ไปตรวจสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: ค่ะในนามของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ไปใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพกันในทุกๆปีนะคะหากไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลก็สามารถเช็คสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูเบื้องต้นว่าสามารถตรวจรายการไหนได้บ้างนะคะการตรวจสุขภาพค่ะจะส่งผลดีในการให้เรารู้สถานสุขภาพในปีนั้นนะคะและมีการตั้งเป้าหมายหรือว่าควบคุมหากมันมีความเสี่ยงนะคะก็จะสามารถลดความเสี่ยงของโรคบางโรคนะคะที่มันสามารถปรับพฤติกรรมและไม่ต้องทานยาในระยะยาวได้ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเข้าใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างช่องทางใดบ้างคะ
0: ค่ะในตอนนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะเป็นสายด่วน1506ได้เลยค่ะหรือถ้าไปที่เขตพื้นที่นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่

0: ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสิริวดีมากนะครับกับข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์จริงๆการตรวจสุขภาพหนึ่งในบริการที่โอ้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆจริงๆสำหรับผู้ประกันตนนั่นเองวันนี้ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมนางสาวสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเล่าให้ฟังว่าการตรวจสุขภาพ14รายการเลยทีเดียวนะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนการใช้บริการอย่างไรสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับก็ใครฟังไม่ทันหรืออาจจะจับใจความได้ไม่ละเอียดพอก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ sso.thai.go.th นะฮะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองหรือจะเป็นสายด่วน1546ก็โทรศัพท์ไปได้24ชั่วโมงถามข้อมูลที่ท่านสนใจในมิติของการตรวจสุขภาพนะฮะในการดูแลสุขภาพของเราไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยเราไปรักษาสำนักงานประกันสังคมก็ดูแลเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยเช่นกัน
2: เรื่องสิทธิประโยชน์นี้ต้องรู้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะปีนึงก็ไปตรวจสุขภาพไปรักษาฟันนะคะเป็นสิ่งที่ประกันสังคมเนี่ยหามาให้เป็นบริการดีๆแล้วก็มีโครงการร่วมกับสถานพยาบาลทั้งหลายนะคะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยปลอดภัยจากโรคไม่ต้องไปรักษาตอนที่เป็นแล้วนะคะรักษาเราควรจะป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าโรค NCD เนี่ยเป็นโรคที่เขาเรียกว่าภัยเงียบใช่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเลือดไขมันนะคะ
1: ความ ดันสูงบางทีเราไม่รู้ว่าป่วยอยู่ทั้งที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ป่วยเลยแข็งแรงดีแต่จริงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ภายใน
2: ไปตรวจดีกว่า
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาละครับนั่นคือช่วงของคุยกันประกันสังคมช่วงแรกเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังของรายการพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
2: ค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
12: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
13: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: ครับช่วงที่2ของรายการ 13:36 นาทียังอยู่กันกับทั่วทิศถิ่นไทย อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงครึ่งหลังของรายการของเราข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใกล้ตัวและเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชุมไปฟังกันแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีบ่าย2
2: ใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องประกันสังคมนะคะเราก็จะมีข่าวมาฝากเรื่องของการเลือกตั้งนะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่ามีการพิจารณาดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมตามคำสั่งทุเลาของศาลปกครองที่ประชุมก็เน้นย้ำค่ะว่าการออกประกาศชะลอการดำเนินการเลือกตั้งที่เกิดมาขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการชะลอบางกระบวนการที่อาจจะขัดแย้งกับการทุเลาตามคำสั่งศาลปกครองค่ะสำหรับกระบวนการนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้ครบถ้วนก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งยังคงเป็นตามกำหนดเดิมก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนก็จะมีการประกาศเหมือนเดิมนะคะกำหนดการเดิมก็คือวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาสงสัยนะคะตามหลักที่มีการมีส่วนร่วมและสะดวกต่อการใช้สิทธิ์มากที่สุดผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลสงสัยข้อมูลต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์02956-2929ในวันและเวลาราชการนะคะหรือง่ายๆค่ะสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็จะมีผู้ตอบคำถามให้นะคะ
1: ในวันนี้เนี่ยกระแสการใช้ EV ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะแล้วเป็นที่ง่ายดายด้วยมากขึ้นในการที่จะ เข้าถึงนะครับเพราะว่าราคาถูกลงบ้างละนะครับปริมาณมีมากขึ้นการนำเข้ามากขึ้นและยังจะมีทุนที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในไทยด้วยอย่างทุนจีนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทิศทางในอนาคตของไทยในการใช้รถในพี่พัดเล็งจะซื้อ EV ไม่ไหมครับ
2: EV เหรอต้องรออีกสักพักนึงคิดว่านะสำหรับตัวเองรอให้เขาเสถียรนิดนึง
1: แต่อย่างน้อยก็มีแผน
2: แต่ก็คนใช้เยอะ
1: ค
2: ิ
1: ดเอาไว้คิดเอาไว้เหมือนกัน
2: คนใช้กันเยอะแล้วก็คงจะมีที่สำหรับชาร์จให้สะดวกมากขึ
1: ้น
2: ก็จะเปลี่ยนป้ายเป็นสีฟ้าแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: เพื่อสะดวกที่ว่าคันไหนเป็นรถ EV จะได้สังเกตได้ชัด
1: ตื่นเต้นแทนจริงๆเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมี
2: ตื่นเต้นการยกระดับเขาด้วยใช่ไหม
1: อนาคตพอสมควรกันแต่ว่าแน่นอนทิศทางจะเป็นแบบนั้นนะทิศทางจะเป็นเหมือนจริงเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาก็มีแผนที่จะปรับเป็น EV ไปทีละเล็กทีน้อยบางทีก็ปรับเป็นไฮบริดก่
2: อ
1: นแล้วค่อยๆเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วโลกเราจะพุ่งไปสู่สายนั้นก็คือเส้นทางของการที่เรามียานพาหนะแบบ EV หรือว่าแบบไร้คนขับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงรถสาธารณะด้วยอย่างรถบัสรถเมย์บ้านเราเนี่ยใช้กันมา 30-40 ปีแล้วนะฮะถึงเวลาสักทีที่จะเปลี่ยนรถสาธารณะให้เป็น EV ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็เสนอแผนขอใช้งบประมาณพระราชกำหนดกู้นะครับเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ได้นะครับเป็นข้อเสนอที่น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะมีการส่งต่อไปนะฮะนี่คือการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปใช้น้ำมันเป็นรถ EV ก็จะใช้งบประมาณจากเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการตกลงหารือกันในเบื้องต้นนะครับว่าจะผลักดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นให้ได้นะครับหลังจากช่วงกลางปีหน้านะครับเราจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันนี่คือรถโดยสารสาธารณะนะครับรถบัสนั่นเองตามที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดเลยต้องบอกเป็นทั้งหมดเลยนะครับรถที่พ่นควันดำๆทั่วไปที่เราเห็นในกรุงเทพมหานครนี่น่าจะหมดอายุถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องปลดระวางนะครับโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดด้วยนะก็คือรถบัสบขสเนี่ยคือข้ามจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็น EV ด้วยเช่นกันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเป็นการขับเคลื่อนในระยะต่อไปนะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยเริ่มที่กรุงเทพก่อนคือรถขสมกนะครับฉะนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้ก็จะของบจากพระราชกำหนดเงินกู้มาดำเนินโครงการบ้างซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหารือในรายละเอียดนะครับเบื้องต้นก็คือเข้าเกณฑ์นะครับในการใช้งบประมาณดังกล่าวได้เช่นกันนะครับเรื่องตัวเลขงบประมาณยังไม่ได้สรุปในรายละเอียดแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแบบ 100% แต่ว่าอย่างน้อยคือในไอเดียเบื้องต้นก็คือเห็นพ้องกันหมดแล้วก็เข้าเกณฑ์ด้วยจากการตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์การใช้งบประมาณส่วนนี้เชื่อว่าจะเสนอให้ได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาคมเดือนนี้แหละนะครับพร้อมย้ำว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็น EV ให้หมดนะครับโดยจะนำร่องที่กรุงเทพมหานครก่อนนี่คือข่าวดีจริงๆในฐานะที่เราก็พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะโอ้เราจะได้มีรถไฟฟ้าสาธารณะใช้กันแล้วโอ้โหเป็นความฝันจริง
2: ๆค่ะเขาก็คาดว่าปี2570จะมีรถ EV เพิ่มมากขึ้น 2,320 คันนะคะตอนนี้ก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนนี้แหละค่ะเพื่อที่จะได้มีรถ EV ใช้มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปลดรถที่มีควันดำทั้งหลายออกไปนะคะมาถึงเรื่องของการ kick off ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยรัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ 4,452 ล้านบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดจำนวน 79,610 กองทุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับบัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บตามสัญญาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากค่ะมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้มีปัญหาที่มีความสามารถหรือว่าไม่มีอาชีพแต่ก็มีปัญหาที่ขาดเงินทุนตั้งต้นนะคะหรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบก็ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงจึงต้องมุ่งเน้นการลด ภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกสามารถนำไปต่อยอดอาชีพลงทุนค้าขายหรือว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะเป้าหมายของรัฐบาลนะคะทำให้คนที่ต้องทำมาหากินมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ต้องเริ่มต้นด้วยหนี้นอกระบบค่ะกำชับให้หน่วยงานนั้นผลักดันโครงการให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีพูดถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากค่ะประชาชนฐานรากต้องเพิ่มรายได้จำเป็นต้องอาศัยกลไกแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านนะคะเพิ่มเสริมสภาพคล่องซึ่งตามเกณฑ์แล้วเนี่ยค่ะมีการจัดสรรวงเงินสมทบให้แก่กองทุนหมู่บ้านโดยคำนวณจากยอดเงินดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันบัญชีปัจจุบันนะคะตามเกณฑ์ขั้นบันไดค่ะตั้งแต่ 30,000 บาทจนถึง 150,000 บาทก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนกว่า12ล้านคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสงค์จะขอสนับสนุนงบประมาณจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบแล้วก็ส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ14สาขาเขตทั่วประเทศนะคะก็ไปพัฒนากองทุนก่อน
1: นะครับนี่คือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆนะครับแล้วแน่นอนนอกเหนือจากการสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยทั้งหลายให้แก่ประชาชนคนไทยด้วยเช่นกันนี่ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดนั้นมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนอันนี้ก็คลอดออกมาแล้วเพราะว่าจากข่าวสารที่เราเห็นกันนี่รู้กันหมดแล้วนะครับว่ามันคือข่าวที่น่าสะเทือนใจจริงๆนะจากการที่มีการใช้อาวุธปืนโดยเด็กนะเด็กน้องๆนักเรียนนี่แหละนะครับแล้วมันทำให้สังคมตั้งคำถามว่าปืนนั้นหาได้ง่ายขนาดนี้เลยนะฮะในวันนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการนะครับยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมนะครับก็คือจะกวาดล้างในทุกๆมิติเลยนะครับการครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการคุมเข้มหน่อยนะครับไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้ใครก็ได้อยากจะมีอาวุธปืนครอบครองแล้วก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับให้พื้นที่ที่ควรจะต้องปลอดภัยอย่างในโรงเรียนเนี่ยนะครับควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากสิ่งเหล่านี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดที่ผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนมาใช้ก่อเหตุในไม่ใช่แค่พื้นที่โรงเรียนเท่านั้นแต่ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่ามีการใช้แพร่หลายมากขึ้นนะครับหลายคดีจริงๆเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นไม่เว้นวันเลยต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะเป็นนโยบายเร่งด่วนจริงๆของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะทุกวันนี้เราไม่แน่ใจว่าใครพกปืนอยู่บ้างแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราไม่กล้าที่จะไปมีเรื่องกับใครแล้วนะสมัยนี้จริงๆนะฮะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ก็ได้ระดมทีมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการนะครับปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับปูพรมตรวจเลยนะครับแล้วก็เตรียมการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะอย่างโรงเรียนห้างสรรพสินค้าหรือสวนสาธารณะก็ต้องเข้มงวดขึ้นมานะครับจะมีการแสดงกำลังตรวจตาหรือ stop walk talk และการค้นตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะผู้ต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุเสริมมาตรการความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับนะครับผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้บูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามในการดำเนินมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้มันจะไม่ ปล่อยผ่านไปฟรีๆนะฮะก็ต้องเอาความเจ็บปวดตรงนี้แหละนะฮะเอามาสร้างมาตรการที่มันเคร่งครัดลักษณะนี้แหละทางตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ตระหนักดีในข้อนี้แล้วตอนนี้กำลังปูพรมนะครับขยับให้มาตรการเนี่ยมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรียกได้ว่าชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยนะครับสวัสดิภาพต่างๆที่เราทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็หวังได้ว่า
2: ข่าวพวกนี้ออกมาแล้วมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันด้วย
1: ม
2: ีหลายๆที่ก็บอกว่าจะมีการกราดยิงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยทำให้คนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบปกติวิสัยหรือมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลยนะแล้วบ้านเราประเทศไทยไม่เคยมีกรณีกราดยิงแบบนี้นะคือนานๆทีมัน10ปีครั้งมั้งนะ
2: ปัญหาที่สะสมมานะคะก็เรื่องปืนนี่แหละที
1: ่
2: เขาบอกว่ามันจะต้องมีการจำกัดมากขึ้นเขาบอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนมีปืนมากที่สุดนะ
1: จริงเหรอใช่ตอนแรกเข้าใจว่าไทยมีน้อยนะ อเมริกาจะเป็นต้นตำรับเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าเอาเข้าจริงไทยนี่ถือว่า
2: เข้มงวดกว่าเรา
1: เข้มงวดกว่าเรา
2: ค่ะค่ะ
1: คือถึงมี
2: ก็จะไม่มีโอกาสได้พกออกมาได
1: ้
2: เพราะมันจะผิดกฎหมายและเรื่องของการพกปืนก็ต้องมีใบอนุญาตพกปืนตอนนี้เขาบอกใบอนุญาตพกปืนเนี่ยไม่ให้มีไม่มีแล้วตั้งแต่ปี2567ค่ะเพราะท่านนี้ตอนนี้มีใครมีใบอนุญาตพกปืนก็คือล่าสุดก็คือปี2567หมดอายุไปหมดแล้วไม่มีใครมี
1: อ๋อคือเขาไม่อนุญาตแล้วไม่อนุญาตให้ถ่ายพกแล้วถ้าคุณไม่ใช่มีอาชีพหรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักษาการรักษาความปลอดภัยและมีความชอบธรรมในการที่จะพกปืนจริง
2: ๆไม่งั้นทุกคนก็ไม่ปลอดภัยเนาะ
1: โอ้ดีเลยครับ
2: ค่ะมาถึงเรื่องของการจัดหางานกันบ้างนะคะกระทรวงแรงงานก็เปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปทำงานกับนายจ้างภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยกระดับทักษะการบริการสู่มาตรฐานสากลนะคะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ค่ะปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันมีความต้องการแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีตำแหน่งรองรับไม่น้อยกว่า384อัตราครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้างานประสานงานจองห้องพักงานดูแลห้องพักและงานทำความสะอาดสำหรับอัตราค่าจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ 30,000 บาทค่ะอัตราค่าจ้างและสวัสดิการก็เป็นไปตามที่นายจ้างและกฎหมายแรงงานของไต้หวันกำหนดซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดดังหนึ่งนั่นก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือว่าสันทนาการพร้อมมีคะแนนทดสอบทักษะการพูดหรือการฟังภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษระดับ A2 คือไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหรือว่าทดสอบทักษะเพิ่มเติมนะคะหรือผู้ที่ผลการทดสอบทักษะการพูดหรือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอังกฤษระดับ A2 และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา3ปีก่อนวันลงทะเบียนก็พร้อมให้การรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกงานกรณีที่ใช้ผลทดสอบภาษาจีนก็ต้องเป็นผลการสอบโทเขาเรียกบ้านเลยนะคะ
1: โทโหอันนี้เขียนไม่ชัดผมเดาว่าเป็นโทเฟลนะ
2: หรอระดับ A2 นะคะมีอาชีพไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยแล้วก็ไปต่อยอดอนาคตที่จะมีอาชีพในด้านบริการนะคะผู้ที่สนใจค่ะสามารถที่จะสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศโดยเลือกตำแหน่งงานภาคบริการโรงแรมและที่พักแล้วก็เลือกประเทศไต้หวันนะคะแต่ว่าจริงๆไต้หวันไม่ใช่ประเทศเนาะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะถ้าฟังชื่อเว็บไซต์ไม่ชัด1506กด2ค่ะกระทรวงแรงงาน
1: นะครับขณะเดียวกันเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะต้องดูแลในการที่จะให้ผู้ชนาการนะครับเป็นไปอย่างดีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองจะได้มีคุณภาพนั่นเองนะครับโดยล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนให้ครอบคลุมไปถึงม.1 ถึงม.3เลยน
2: ะ
1: เมื่อก่อนเป็นแค่ประถ
2: ม
1: ตอนนี้เขามองว่าน้องๆมัธยมต้นเนี่ยยังคงต้องการนมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการอาหารเสริมประเภทนมโรงเรียนก็จะครอบคลุมไปถึง งม.3เลยทีเดียวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นครั้งแรกเพื่อลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนทำให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองรวมถึงการเรียนรู้ที่สมวัยมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษานี้ปี69เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็เป็นการขยายโครงการที่ชื่อว่าโครงการนมโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขยายให้คลุมไปถึงม.3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับต้องเน้นไว้ตรงนี้ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนจำนวนกว่า6ล้าน6แสนคนก็ไม่น้อยนะครับจากเดิมประมาณ6ล้านคนคือเพิ่มขึ้นมา6แสนคนเป็นมาตรการที่ลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะครอบครัวรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรวมถึงช่วยสนับสนุนตลาดน้ำนมดิบในประเทศให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายและใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับในการเพิ่มปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมนมได้ทั้งระบบคือได้ประโยชน์ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเลยนะครับรัฐบาลเองยังบอกว่าอยากเห็นเด็กไทยนะครับได้ดื่มนมโคสดแท้ 100% ที่ยังคงโปรตีนและวิตามินตามธรรมชาติที่ครบถ้วนรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรด้วยในอีกขาหนึ่งก็คือเป็นการขยายการบริโภคน้ำนมดิบภายในประเทศเกษตรกรโคนมชุมชนผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะเคยมีการดำริว่าจะมีการขยายการส่งออกนมไปต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีการเจรจาเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็มีความร่วมมือการกระจายน้ำนมดิบเพิ่มเติ
2: ม
1: ไปอินโดนีเซียแล้วการเจรจาก็เป็นไปอย่างราบรื่นนี้ก็เป็นมาตรการช่วยผู้ผลิตโคนมและก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยนะเด็กไทยก็จะได้บริโภคนมซึ่งบางครั้งผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ตกไปถึงมือเด็กไทยเท่าที่ควรนะเพราะว่าด้วยราคาด้วยการเข้าถึงที่ยากลำบากนะวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเลยในการที่จะส่งนมไปถึงน้องๆม.1ถึงม.3ก็จะได้บริโภคนมกันต่อไปก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กไทยของเรานั้นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนยิ่งขึ้น
2: ค่ะมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าแบบชั่วคราวนะคะเรียกว่าป๊อปอัพโชว์เคสเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันนะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถกรรมแห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทาราฮอลและเจริญนครฮอลชั้น M ไอคอนสยามค่ะจัดระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมการสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสืบสานพระราชดำรินะคะแล้วก็ยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยและเวทีสากลอีกด้วยค่ะงานมีตั้งแต่11ถึง13สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มทาราฮอลและเจริญนครฮอลนะคะชั้น M ไอคอนสยามค่ะไปแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงานกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพายนี้ก็อยากจะพูดถึงระดับน้ำในช่วงนี้นะคะอากาศเรื่องของอากาศระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงช่วงนี้วันที่11ถึง15สิงหาคมทางสธนช.ก็ให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยภาคกลางของสปป.ลาวคาดว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง11ถึง15สิงหาคมนี้บริเวณเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยงานประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนค่ะพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะระมัดระวังสัญจรทางน้ำแล้วก็กิจกรรมที่อยู่เกิดขึ้นประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารด้วยค่ะ
1: ก็ฤดูน้ำหลากมาแล้วฤดูที่เราจะต้องระมัดระวัง
2: อุทกภัยก็ต้องระวัง
1: ใช่นะแล้วก็เตรียมการไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับรวมถึงภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกรมชลประทานก็ได้วางแผนในการสอดส่องดูแลเรื่องของระดับน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำด้วยในช่วงที่น้ำเนี่ยอาจจะหลากขึ้นในช่วงนี้พายุก็อาจจะเข้าไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับล่าสุดเนี่ยพายุ ที่ว่ากันว่าจะเข้าไทยเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนทิศทางไปสู่ที่จีนแล้วพายุที่ชื่อว่าดอลฟินที่แปลว่าโลมาเนี่ยนะก็เปลี่ยนทิศไปสู่จีนแล้วตั้งแต่วันที่12ถึง15ก็จะทำให้ฝนเนี่ยน้อยลงนะครับในพื้นที่ประเทศไทยน้อยลงเยอะเลยก็ถือได้ว่าเป็น เรื่องที่อาจจะเบาใจได้บ้างนะครับแต่ว่านี้ของช่วงฤดูเนี่ยสิงหาคมกันยายนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงฤดูที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆสำหรับน้ำที่จะหลากขึ้นมา
2: ค่ะก็สภาพอากาศแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไปไหนก็ให้ระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เอาข่าวสารต่างๆมันคานวันนี้ที่เวลาดำเนินถึงช่วงท้ายเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั้นติดตามการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นสำคัญสำคัญของบ้านเมืองเรานะที่มีการถกแล้วก็การตัดสินใจเกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อไปหลังจากบ่ายสองนะครับส่วนตอนนี้เราสองคนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
14: จากเส้นได้

สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อน ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกไปอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12 อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เหตุไฟป่าบอเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำเจีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอโนนารายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การทิศราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ATM มีฮะ
2: ATM มีบัญชีธนาคารมี ATM มีแล้วพี่มีบัญชีของพี่เนี่ยมันเป็นแอปอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่หรืออยู่ในเล่ม
1: อยู่ในเล่มฮะ
2: ไม่มีแอปตัวไม่มีแอปธนาคารนะ
1: ไม่มีฮะ
2: แล้วเงินหายไปนะ
1: คร
2: ับ โอเคผมแนะนำพี่อย่างนี้ก่อนนะพี่นะพี่จดเบอร์โทรศัพท์ปากกาพร้อมนะถ้าไม่พร้อมก็จำมันก็ได้4ตัวง่ายๆนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะพี่นะที่ชื่อย่อว่าสคง.พี่จำมาพี่จำมาก่อนนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคง.สสลาคควายงงูนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเบอร์โทรศัพท์1213เบอร์4ตัวครับพี่
1: 1213
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วางหูโทรศัพท์จากผมแล้วพี่โทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้แล้วแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยศูนย์ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเงินของพี่ถูกหักจากบัญชีธนาคารไปได้อย่างไรเดี๋ยวทางศูนย์จะตรวจสอบกับธนาคารนะครับได้ความยังไงเดี๋ยวเขาคงชี้แจงอธิบายความกับพี่แล้วเบื้องต้นพี่ไปแจ้งความไว้แล้วหรือยัง
1: แจ้งแล้วครับ
2: แจ้งแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าพี่ไม่ใช่คนที่ทำธุรกรรมนี้พี่ไม่ใช่เป็นคนทำนะผมจึงย้ำอยู่เสมอในข้อที่จริงว่าถ้าถามอย่างตอบอย่างหนึ่งนะครับถ้าถามและปิดบังข้อมูลบางประการสิ่งที่พูดไปทั้งหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ

คือ1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือที่เรียกว่าป.3นะคะจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4ค่ะเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมาตรการที่5ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ค้าปืนทั่วประเทศค่ะจะต้องตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเพราะว่าในเรื่องของการปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทางผู้ค้าแล้วก็ผู้ขอใบอนุญาตด้วยนะคะมาตรการที่6ค่ะตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนนะคะให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีอันนี้เนื่องมาจากสนามยิงปืนหลายแห่งก็เป็นต้นเหตุของปัญหาของการกระจายของกระสุนปืนนะคะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสนามซ้อมยิงปืนด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะส่วนมาตรการระยะยาวนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ประเด็นด้วยกันค่ะ1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้มอบให้รองปกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ดูแลในเรื่องกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้ที่ถือครองใบป.4นะคะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีค่ะและมาตรการที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันนะคะในส่วนของเรื่องการเยียวยานั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภายใต้กฎหมายที่ปัจจุบันมีอยู่นั้นผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจาก3แหล่งด้วยกันเบื้องต้นนะคะคือกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็คณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาที่จะได้รับเงินจากกลุ่มนี้ก็ได้อนุมัติให้การเยียวยาไปแล้วนะคะเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายค่ะและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอยประสานในเรื่องของการเข้ารับเงินเยียวยาจากแหล่งกองทุนต่างๆนะคะเรื่องที่2ที่จะขอมารายงานให้ทราบก็คือว่าในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนก็จะมีครม.สัญจรนะคะซึ่งในวันอังคารที่1กันยายนก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่31สิงหาคมก็จะเป็นการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีค่ะในประเด็นหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาและการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ควบคุมไปถึงในประเด็นเรื่องของ

ความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ขอเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการเมืองนิดนึงค่ะที่มีบางพรรคฝ่ายค้านถามว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรน่ะแล้วเงินที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยน่ะโอนไปให้หรือยังนะคะก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่างบประมาณเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันชลประทานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางไปแล้วนะคะวงเงิน843ล้านบาทไปตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรนะคะที่เป็นรับผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับชลประทานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเรื่องของการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งท่านรัฐมนตรีสุริยะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านขอให้สบายใจค่ะสิ่งที่รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณไปแล้วเราก็ได้ติดตามให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของดิฉันก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์จากเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนราชการเกิดขึ้นแล้วท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยโดยด่วนนะคะและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.เนี้ยได้เสนอค่ะก็เห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำจากนี้นะคะทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi factor authentication หรือ MFA นะคะมาใช้ในเพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลค่ะทีนี้ใน เรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเนี่ยไม่ใช่แค่จำกัดวงอยู่ในภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.เห็นชอบด้วยก็คือว่าเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เนี่ยนะคะใบบังคับใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยกับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2562นะคะที่ให้อำนาจและหน้าที่ของสกมช.ไปดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบโต้และรับมือกับภัยคุกคามซึ่งมาตรการ multi factor authentication ก็จะต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะมากไปกว่านั้นคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบกับอีก3มาตรการที่จะจำกัดวงไม่ให้เกิดปัญหาภัยรั่วไหลของรั่วไหลของข้อมูลนะคะอีก3มาตรการด้วยกันค่ะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ force reset password นะคะบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยหรือใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นมาตรการ system cleansing ใน15วันโดยกำหนดให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบว่ามีระบบไหนที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือที่เรียกว่า back end ได้ถาวรเลยภายใน15วันนะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแล้วมันจะจบซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปปฏิบัติก็คือปิดในระบบหลังบ้านด้วยนะคะและอันที่3ก็คือย้ำอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนในหลายปัจจัยหรือที่ว่าระบบ MFA ค่ะอีกประเด็นหนึ่งของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงค่ะอันนี้ไม่ใช่รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวรองลลิดาจะเป็นผู้แถลงแต่ว่าในเป็นเรื่องของหลักการค่ะเพื่อที่จะเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติ
มอบหมายให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปปรับปรุงหรือยกเลิกหนังสือเวียนของกพ.นะคะที่พูดถึงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการของกพ.เนี่ยให้มันสอดคล้องกับมาตรา57ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551จะได้ไม่ต้องเกิดการสับสนเพราะในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา57นี้นะคะกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

0: ของทั้งสองประเทศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะระหว่างวันที่17ถึง21ค่ะสิงหาคมนี้ค่ะโดยประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมให้ผู้สูงอายุนะคะด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยให้มีผลสำหรับเงินได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2567เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะดำเนินงานตามความตกลงกับประเทศเป็นประเทศเจ้าบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านสังคมผู้สูงอายุของอาเซียนคาดว่าสูญเสียรายได้ภาษีประมาณปีละ 1.7 ล้านบาทค่ะแต่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัยของภูมิภาคค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมไทยออสเตรเลียระยะที่4นะคะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและความร่วมมือระดับประชาชนค่ะพร้อมเห็นชอบแถลงการร่วมอีก2ฉบับค่ะเพื่อจับมือรับมืออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งหลอกลวงออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์และการฟอกเงินรวมถึงกระชับสัมพันธ์ความร่วมมือเศรษฐกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานโดยเอกสารทั้ง3ฉบับนะคะเป็นผลลัพธ์สำคัญจากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นถัดไปนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยจะลงนามความร่วมมือการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะครอบคลุม4ด้านสำคัญทั้งทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่าง2ประเทศเป็น3เท่าในปี2588นี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างการลงทุนนะคะ SME การศึกษาการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงและเที่ยวบินตรงรวมถึงนิวซีแลนด์ยืนยันสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะกระทรวงคมนาคมจำนวน1รายได้แก่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน1รายได้แก่นายโชคชัยวิเชียรชัยยะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้มีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2จำนวน1รายได้แก่นางณัจจารีอนันตสินดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายค่ะได้แก่นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์หน่วยงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติไทยสนับสนุนองค์การอนามัยโรคผ่าน WHO Investment Round วงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 32.24 ล้านบาทในช่วง2ปีโดยกำหนดให้ร้อยละ50จัดสรรกลับมาสนับสนุนสำนักงาน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมเปิดทางส่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข5คนต่อปีไปปฏิบัติงานกับ WHO เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสร้างเครือข่ายและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาต่อยอดระบบสาธารณสุขของประเทศไทยยกระดับบทบาทไทยในเวทีสุขภาพโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารนะคะ2ที่ด้วยกันค่ะที่แรกค่ะอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตรโรงพยาบาลรามันตำบลกายูบอเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา1หลังค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากชนิดแผ่ตามผลการทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดินทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างรายการการก่อสร้างอาคารดังกล่าวค่ะมีผู้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48.85 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณจำนวนเดิม 2.39 ล้านบาทสำนักงานงบประมาณพิจาร

0: ารณาแล้วอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างในรายการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามันค่ะและสถานที่ที่2ค่ะอาคารรังสีรักษานะคะเป็นอาคารคสล. 4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรค่ะเป็นโครงการสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย1หลังค่ะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาลในวงเงิน 68.63 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569จำนวน 9.08 ล้านบาทส่วนที่เหลือจำนวน 59.55 ล้านบาทผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571ค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญค่ะในวันนี้เรื่องที่ดิฉันแถลงก็เท่านี้ค่ะติดตามจากท่านรองต่อค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจค่ะเร่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็น School Safety Zone พร้อมคุมเข้มการตรวจและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะยังจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเร่งดูแลทั้งกายและใจโดยดูแลและเยียวยานักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนักจิตวิทยาและทีม MCAT พร้อมเตรียมห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนการกลับเข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติค่ะส่วนการวางระบบระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อให้มีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามการประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขยายสิทธิ์เรื่องนมโรงเรียนค่ะครม.มีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่มีนักเรียนจำนวน 582,947 คนและอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายใหม่นี้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายสิทธิ์ครั้งนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจค่ะได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะคะยังช่วยเพิ่มการซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตร กรโคนมค่ะทั้งนี้นะคะสรุปแล้วมติครม.ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มตลาดรองรับน้ำนมดิบและช่วยเกษตรกรโคนมค่ะสำหรับวันนี้ของดิฉันมีเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งเริ่มต้นของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะได้พูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนนะคะก็ออกมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวออกมาเพื่อควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและถูกต้องนะคะก็จะมีการระงับการออกใบอนุญาตในการซื้ออาวุธปืนรวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนของหน่วยงานต่างๆด้วยโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบใบป.3 ที่ยังคงค้างอยู่ทั่วประเทศและก็เร่งจัดระเบียบใบป.4 รวมถึงตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศแล้วก็สนามยิงปืนด้วยและควบคุมการค้าควบคุมร้านค้าแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนนะคะเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองผู้ซื้อปืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการเยียวยาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมดูแลและเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งจะลงพื้นที่ไปเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่รวมถึงไปดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงมาตรการปกป้องข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยจะนำการใช้ระบบยืนยันตัวตนเข้ามาควบคุมทั้งในส่วนของภาครัฐโดยให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนรหัสใหม่ทันทีแล้วก็จะเป็นการตัดวงจรการสวมรอยเข้าใช้งานระบบผิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปิดระบบที่ไม่ใช้งานแล้วให้เป็นการปิดระบบโดยถาวรนะคะเพื่อป้องกันแฮกเกอร์รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับหลักเกณฑ์การให้อำนาจรัฐมนตรีในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการแถลงข้อมูลโดยรองโฆษก3ท่านนะคะจะแถลงโดยจะสรุปข้อมูลโดยคุณชลธรจันยาค่ะ
4: ครับท่านผู้ฟังครับโดยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับซึ่งแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรซึ่งมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นมติสำคัญเป็นวาระสำคัญนะครับที่เป็นวาระที่ทั้งสังคมนั้นจับตามองนั่นเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เสนอที่ประชุมถึง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติและป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งในวาระนี้นะครับมีการเร่งเยียวยานักเรียนครูโดยใช้นักจิตวิทยานักจิตวิทยานะครับมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเพื่อสร้าง การป้องกันในระยะยาวนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยอีกด้วยโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ5กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้นะครับทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเร่งหาวิธีการในการรับมืออย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและในมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับเป็นเรื่องของร่างมาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้เมื่อการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรในที่นี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของสังคมสูงวัยนะครับศูนย์กลางของสังคมสูงวัยในที่นี้เป็นศูนย์กลางที่จะนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสังคมในอนาคตนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุและทางรัฐบาลทางประเทศไทยของเราก็เร่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครั้งเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อขยายความคุ้มครองไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นการดื่มนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อมาครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนอขออนุมัตินะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาซึ่งอาคารนั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,548 ตารางเมตรและอีกอาคารหนึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาณโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรโดยเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงในวันนี้ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกสันติณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยทีมควบคุมเสียงคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณชโลธรจัญญาและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวและรายการที่น่าสนใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 30ปีแล้วนะครับตามเกณฑ์3ปี5ปีมันก็เลยมาแล้วนะครับแล้วยังไม่ทำให้เขาเนี่ยติดขัดตรงไหนเดี๋ยวตามเรื่องให้โอเคไหม
1: ครับผม
0: แล้วพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยพอได้มา3ไป5เนี่ยมันสามารถจะออกเป็นโฉนดได้ไงน้องฝนทีนี้พอยังไม่แบ่งแยกเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านคงสูญเสียโอกาสท่านครับผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาเนาะ
2: ค่ะ
0: ว่าความล่าช้าของการให้บริการของส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมที่ดินสำนักงานที่ดินทั้งหลายและรวมถึงนะครับนิคมทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาไปรับโอนสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับหรือเขาเปลี่ยนจากนค.เป็นนค.5เป็นกศน.5แล้วจะเป็นโฉนดเนี่ยเขาเปลี่ยนจากสปก.ธรรมดาเป็นโฉนดสปก.เขาเปลี่ยนจากนศ.3นศ.3ก.นศ.2เป็นสค.1เพื่อจะไปเป็นโฉนดเนี่ยนะถ้าคุณทำให้เร็วเขาได้เร็วถ้าคุณทำให้ช้าความเสียจะเกิดขึ้น1เมื่อไม่ใช่โฉนดที่ดินราคาถูกหรือแพง
2: ถูก
0: นะ
2: ใช
0: ่ที่ดินถูกแต่พอเป็นโฉนดปั๊บถูกหรือแพง
2: แพงขึ้นละ
0: แพงทีนี้เขาต้องการขายที่ดินแพงเนี้ยเขาเลยมาออกโฉนดแต่ท่านก็ยังไม่ออกให้สักทีนึง
2: ก็ขายไม่ได
0: ้เขาจำเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อการรักษาตัวนะเพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อใดเพื่อหนึ่งแล้วก็สุดท้ายยังไม่เป็นโฉนดก็เลยจำเป็นจะต้องขายแบบนศ3ก.ขายถูกหรือขายแพง
2: ถูกสิ
0: ใครเสียประโยชน์ครับ
2: ก็คนที่เป็นเจ้าของก็เสียประโยชน์
0: นี่ครับอย่าบอกว่าไม่เป็นไรรอก่
2: อ
0: นสิ่งที่ชาวบ้านรอก็คือเขาเสียผลประโยชน์ครับบางทีเขาจะไปแบ่งพี่แบ่งน้องท่านก็ไม่ทำให้เขาอย่างเร่งรีบด่วนให้คิดเสียว่าชาวบ้านที่เข้ามาที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ข้างหน้าท่านทั้งหลายนะ
2: เป็นญาติคุณ
0: นะครับเป็นญาตินะเห็นเขาเดินถือไม้กระเท้างอกแงกงอกแงกงอกแงกมาเนี่ยนะครับรีบเลยไปอุ้มไปโอบมาอุ้มมาจับมานั่งป้าเป็นไงลุงเป็นไงมาติดต่อเรื่องอะไรโอ้มาจากไหนใครมาส่งแล้วจะกลับไปตอนไหนใครไปส่งและกลับเองหรือมาใครยังไง
2: เสมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: ใช่ครับถ้าท่านทำแบบนี้ได้เนี่ยชาวบ้านจะไปนั่งอยู่ในไว้กองใจของท่านแล้ววันหลังที่เขามาอีกเขาจะไม่มามือเปล่านะชาวบ้านนะกล้วยมีมะพร้าวมีเขาก็มาฝาก
2: ใช่
0: นะแล้วคุณผ่านหน้าบ้านเขาก็แวะไปหาเขาได
2: ้
0: กลับมาเผลอๆเขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกเขาอาจจะให้มาสักตัวนึง
2: โอ้
0: แล้วใครจะไปรู
2: ้เนาะ
0: ทำอะไรได้นั่นแหละ
2: ที่สำคัญอ่ะก็ต้องเห็นถึงอกเขาอกเราเนาะ
0: จิตใจต้องมีจิตใจบริการผมฝากไว้เพราะว่าคือตอนนี้ถามว่าทำไมต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการอำนวยความสะดวกจำได้ไหม
2: ใช่
0: ทำไมต้องมีกฎหมายอ่ะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์กฎหมายมันไม่จำเป็นต้องมีประเทศนี้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีกฎหมายอาญาไม่ต้องมีประมวลกฎหมายแพ่งไม่ต้องมีสักมาตรามีแต่ศีล5นั่นน่ะพอแล้ว
2: รักษาครบนะสินะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับนี่อาจารย์ต่อตระกูลเห็นโพสต์นี้รู้จักอาจารย์ต่อตระกูลยมนาถนะบอกว่าเนี่ยถ้าเขาสอใครที่นับถือศาสนาพุทธถ้าตอบศีลห้าไม่ได้เนี่ยก็ให้เขียนข้อกรอกข้อความว่าไม่มีศาสนา
2: เ
0: พราะถือว่าตอบศีลห้าไม่ได้ผมก็มันคิดในใจอาจารย์เดี๋ยวจะไม่มีคนนับถือศาสนาพุทธนะว่าตอบกันไม่ค่อยจะได้นะปานากับอาทินาไหนมาก่อนมาหลังยังงงอยู่เลยนะรักทรัพย์ก่อนหรือฆ่าสัตว์ก่อนเนี่ยให้เขาเรียนรู้ไปน
2: ะ
0: ให้เขามีศาสนาน่ะดีแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างก็เรียนรู้ไป
2: เคสของน้องเดี๋ยว
0: ส่งมาให้พี่นะธนวัน
1: ครับผม
2: ฟังอยู่นะ
0: ตามนี้นะเดี๋ยวพี่ตามให้ส่งมาให้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะอุ้ยนานนะ12ปีแน่จริงๆเขาบอกว่าต้องออกไปเกินเท่าไหร่5ปีอ่ะพี
0: ่5ปี3ป
2: ี
0: 5ปีนคพอได้นคมาปั๊บเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยต้องภายในกี่ปีเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะทำให้ชาวบ้านเขาก็พวกเราเจ้าหน้าที่ทุกคนทำมาจากชาวบ้านทั้งนั้นมาจากลูกชาวบ้านทั้งนั้นพอมาเป็นนายแล้วก็ลืมชาวบ้านเนี่ยทำไม
2: นายอะไร
0: ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นชาวบ้าน
2: อ๋อหมายถึงเราพอเป็นนาย
0: พอเรามาเป็นนายมีตำแหน่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะ
2: นายอำเภอ
0: ลืมความเป็นชาวบ้านที่เคยเป็น
2: นายกอบจ
0: บางคนว่านะ บางคนเนี่ยบอกว่าตอนยังไม่ได้รับเลือกนะนะครับเขาก็เรียกไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็แล้วแต่ตามชาวบ้านเรียกนะพอได้รับเลือกเป็นตำแหน่งเล็กๆอยู่ที่อบต.เนี่ยนะใส่เสื้อสีกากีพอใครจะไปเยี่ยมเนี่ยก็ถามมันนัดไว้หรือเปล่าครับ
2: เอ้
0: าม
2: ีนัดไหม
0: ไอ้ตอนมาหาเราไม่ต้องนัดไอ้ที่เราไปหาขอความช่วยเหลือถามมันนัดไหม
2: เออสลับกัน
0: ยายเขานินทา
2: อ่ะไปสายต่อไปคุณดาวจากนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวคะ
3: ครับผม
2: คุณดาวถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีหนี้เกิน 100,000 บาทและครอบครองรถจักรยานยนต์2คันเหรอคะ
3: ครับ
2: ทีนี
0: ้แล้วสงสัยเรื่องอะไรล่ะ
3: คันนึงผมขายไปแล้วก่อนหน้าประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ
0: ์ขายอะไรไปแล้ว
2: ขายไปแล้วใช่มั้ยก่อนหน้ารถจักรยานยนต์น่ะ
3: นะฮะ
2: คุณดาวขายไปตอนไหน
3: ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มกราเนี่ย
2: มกรากุมภาปีนี้เหรอ
3: ครับ
2: ขายไปแล้วกี่คันคะ
3: ขายไปแล้วคันนึง
0: เอางี้ครับเอางี้ที่คุณไม่ได้เนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่ได้เพราะข้อไหนครับตอบให้ชัด
3: คือผมอยากจะสะท้อนถึงรัฐบาลนะครับ
0: ไม่สะท้อนพี่ครับไม่เอาสะท้อนครับตอนนี้ต้องชัดเจนไม่มีอะไรต้องมาปรับแก้แล้วเขาปรับให้แล้วแก้ให้แล้วถ้าเราขาดคุณสมบัติคือไม่ได้ครับพี่จะมาแสดงความเห็นไม่ต้องแล้วครับพี่ครับแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้เพราะเหตุอันควรสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยไอเนี้ยผมจะหาทางแต่ถ้ามาสะท้อนเพื่อให้เขาไปปรับเพิ่มแก้อีกอันนี้ไม่ต้องนะครับพี่
2: เขาเสด็จน้ำแล้ว
0: นะพี่ดาวไม่พูดแล้วนะถ้างั้นนะถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องนะไอ้คำว่านี่เกินแสนเนี่ยนี่ธนาคารอะไรพี่มีนี่กับธนาคารอะไร
3: เกษตรกรผู้ทำนานะครับ
2: ที่เป็
3: นนี่โดยสาเหตุ
0: ถ้านี่ธกส.เขายกให้ครับได
2: ้เกินแสนก็ได้ใช่ไหม
3: นี่ธกส.ครับ
0: ถ้านี่ธกส.ผ่านถ้านี่เกษตรกรนะได้แต่การครอบครองรถต้องไปดูอายุ
2: ใช
0: ่นะ
2: พี่บอกเพิ่งขายไปมกราคมพาเขาพิจารณาเกณฑ์ไปหรือยัง
0: แต่ตอนนี้นะถ้าตอนนี้นะเอาอย่างนี้คุณดาวคุณไปยื่นอุทธรณ์เข้าในระบบก่อนอุทธรณ์ก่อนนะแล้วเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวขนส่งทางบกเขาจะตรวจสอบให้เองแล้วก็ส่งกับข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มถ้าของเราข้อมูลถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่ถึง20มอเตอร์ไซค์ยังไม่เกิน15และยังเป็นข้อต้องห้ามตามคุณสมบัติอันนี้คุณต้องยอมรับความจริงจะไปแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเราไม่ได้เราต้องทำตัวให้เข้ากับเกณฑ์คุณสมบัติมันถึงจะได้
2: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนะคะ
0: เราจะไปเราต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าอะไรไงน้องฝนนะเทียบเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้สิ
0: เราต้องตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าแต่เกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท
2: ้
0: า
2: ได้ไหมไม่คุณสมบัติเขาให้มาอยู่แล้ว
0: เราก็ต้องทำตัวให้ตามคุณสมบัติ
2: ใช่เพราะถ้าเราไม่เข้าข่ายไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไม่ได้รับ
0: อันนี้เรากำลังจะแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเรา
2: เออนี่มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้เขายืดหยุ่นเป็นรอบที่สองที่ปรับแก้แล้วก็ให้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่จำได้ไหมที่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราท่านบอกอ
2: ่ะ
0: เฮ้ยจังหวัดปราจีนบุรีนะคนอายุ20 30ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เยอะมาก
0: คือถ้าเราอายุยังน้อยและเรายอมที่จะเป็นคนจนเสียแล้วและเราชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ยังไง
2: ค่ะอ
0: ย่าว่าแต่จะมีรถมอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันน่ะรถยนต์อย่าหวังถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านทราบไหมครับมันจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารธนาคารก็ตรวจสอบนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี
2: ่คุณไม่มีศักยภาพหรือกำลังในการจ่ายคือแน่นอน
0: พอเขาเช็คปั๊บเนี่ยคือเวลาเราติดต่อธนาคารนะเราใช้บัตรเขาขอบัตรประชาชนใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเขาไปเสียบใช่ไหม
2: ค่ะ
0: พอเขาเสียบเสร็จปั๊บรู้เลยนะนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอเห็นปั๊บเนี่ยเขาเรามาทำไมครับคุณลุงมาขอกู้เขาไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติเลย
2: เขาเห็นจากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: เพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ยไว้กับคนที่จำเป็นเปราะบางแต่สำหรับคนที่ยังหวังและมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเราสู้นี่ผมชอบคนอยู่คนหนึ่ง
2: อย่าร่วมรอก่อน
0: เพิ่งติดต่อผมมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผมไม่อยากรับ
2: เพราะอะไร
0: แกบอกว่าแกอยากจะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: 60 40
0: และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกไม่อยากได้แกจะยกเลิกยังไงก็บอกว่าพี่เค้ายกเลิกครับพี่ก็ไม่กดรับใช่ก็จบ
2: แล้วจะไปรับไทยช่วยไทยพลัสได้มั้ย
0: ก็ถ้าเขาไม่รับเขาเข้าไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วใช่ไหมโดยอัตโนมัติใช่ไหม
2: ค่ะไปยายร่วมต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: คุณแม่คุณพนม
2: จ้า
0: ครับ
2: จากนครราชสีมานะ
4: ค่ะ
5: นะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: จ้า
2: สวัสดีค่ะปิดทีวีก่อนยายยาย
0: เจอปัญหาเก่าแล้ว
2: ยายจ้าปิดทีวีก่อนจ้า
0: หลังไมค์ต้องเร็วหน่อย
2: ปิดแล้วนะจ้ายายปิดแล้วเนาะยายจะสอบถามเรื่องที่ดินเป็นที่ว่างเปล่าโดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบอะไรเอ่ยอยากทราบว่าแบบนี้จะได้ที่ดินคืนไหมใบอะไรพี
4: ่เป็นออกใบเข้าสำรวจออกมาเป็นใบพ.ท.ห้า
2: อ๋อพ.ท.ห้า
4: จ้า
2: โดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบได้เหรอพี
0: ่แล้วแกจะทำอะไร
2: คือมีปัญหาอะไรนะคะยาย
0: จะทำอะไรครับ
4: น้องอยากขอแนะนำทางถามปรึกษาจะทำยังไงจะได้คืนไหม
2: อ๋อเขาคือที่ดินว่างเปล่าโดนคนแอบทำการสำรวจออกใบ
0: โฉนดอ
2: ่ะใบปอท.5นี่ใบอะไร
0: ไม่
2: คนก็ไม่มีความรู้เรื่อง
0: ใบน
2: ี้
0: ไม่มีใครแอบสำรวจหรอกยายร่วม
4: จ้ะ
0: ยายมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่แล้วยายครอบครองไหม
4: ก็ครอบครองทำอยู่กินดูแต่ว่าเขาไปชกตำรวจเอา
0: เดี๋ยวที่ไอ้คนสำรวจเอาไว้ทีหลังก่อนทุกวันนี้ยายยังทำประโยชน์ยายทำกินทำอะไรอยู่ในที่นั้นนะครับ
4: ยังไม่ได้ทำดอกเขาสำรวจแล้วไม่กล้าทำ
0: นานเท่าไหร่แล้วครับ
4: โอ้ตั้งแต่59น
0: ู่นโอ้โจ
4: 259นู่น
2: 10ปีแล้วนะ
0: แสดงว่ายายสละการทำประโยชน์ไปแล้วในที่ดินแปลงนั้น
2: 10ปี
0: ใช่
2: เกินแล้ว
0: นี่แหละครับที่เราเตือนบอกว่าถ้าไม่ใช่โฉนดเนี่ยนะครับแล้วไม่ครอบครองผมถึงถามว่าครอบครองทำอะไรอยู่บอกไม่ได้ครอบครองแล้วตั้งแต่ปี59ยายอาจจะกลัวอะไรไม่รู้ใครมาสำรวจก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ได้ครอบครองมาตั้งแต่ปี59ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วถูกต้องไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วคนที่มาสำรวจตอนนี้เขาทำอะไรในที่ดินแปลงนั้นหรือเปล่าหรือยังว่างอยู
4: ่เขาไม่ทำอะไรดอกเขาก็สำรวจเอาเฉยๆอยู่แหละ
0: แล้วตอนนี้เขามาทำประโยชน์อยู่ไหม
4: ไม่ทำดอกเป็นที่ว่างเปล่าย
0: ังว่างเปล่า
4: ตอนแรกนะย้ายปลูกต้นประดูเข้าโครงการปลูกต้นประดูแต่เขามาตำรวจเอา
0: คนที่ยายใช้คำว่าสำรวจเหมือนทางการแต่ว่ามันเป็นชาวบ้านหรือว่าทางการมาสำรวจครับยาย
2: ใครมาดูคะยาย
4: ก็พวกผู้ใหญ่เองเข้ามาดู
0: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
2: ผู้ใหญ
4: ่อำเภอปัก
0: ธงชัยก็อย่างนี้ครับคุณยายที่ดินถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับใครจะมาสำรวจเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่เราต้องครอบครองที่ดินแบบนี้
4: ครอบครองอยู่เองก็ดูแลอยู่เองแต่ว่าเข้ามาชกตำรวจเราคุณยายปลูกต้นประดู่เอาไว้แต่ว่าเข้ามาชกตำรวจ
0: ยายก็เพราะว่าผมถามยายว่ายายเคยครอบครองพอเขาสำรวจยายไม่เข้าครอบครองตั้งแต่ปี59และถามว่าตอนนี้ใครครอบครองก็ไม่มีก็ยังเป็นที่ว่างอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
0: ถ้าเป็นที่ว่างยายก็เข้าไปครอบครองต่อเลย
4: ยายจะเอาใบบท5ที่เขาตำรวจให้เน
0: ี่
4: ย
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วยายตอนนี้ไม่มีใบที่ว่านั้นแล้วไอ้ใบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ยายไปเสียภาษีเขาถึงออกหลักฐานเสียภาษีให้ถ้าไม่เสียมันก็ไม่มีใบนั้นน่ะเป็นใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ออกโดยอบต.ถ้ายายเข้าไปครอบครองและยายจ่ายภาษียายก็จะได้ใบนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันว่างเปล่าไม่มีคนครอบครองยายก็ครอบครองต่อแล้วถ้าเขามาไล่ยายเขาต้องแสดงว่าเขาเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ถามตอนนี้ยายก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นยายเข้าครอบครองต่อถ้าอยากได้ใบบปท.5เดี๋ยวรอบหน้าเขาเก็บภาษีที่ดินยายก็จ่ายเขาจะออกเอกสารหลักฐานให้ยาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับยายร่วมครับผมคุยกับยายตามนี้นะเวลาจะหมดแล้วครับยาย
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่มีคนถามมาว่าเป็นเจ้าของนามสกุลแต่อยากจะถอดถอนคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันจะทำยังไงพี่ชัยวัฒน์ถามมา
0: ถ้าจะถอดถอนนามสกุลเหมือนน้องฝนนามสกุลของน้องฝนแล้วฝนเป็นต้นสกุลแล้วคนที่มาใช้นามสกุลร่วมกับฝนแล้วทำให้ประพฤติเสื่อมเสีย
2: ค่ะ
0: เจ้าของต้นสกุลมีสิทธิ
2: ์ร้องได
0: ้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ต้นสกุล
2: ก็ไม่ได้
0: ไม่มีสิทธิ
2: ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะ
0: ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องใครให้ออกจากนามสกุล
2: ค่ะ
0: มีทางเดียวที่ง่ายที่สุด
2: คือ
0: ตัดรองเท้าให้เข้ากับเรา
2: อย่างไงอ่ะ
0: เปลี่ยนนามเปลี่ยนชื่อเองไงถ้าบอกว่านามสกุลเรามีคนไปใช้ร่วมแล้วก็ทำไม่ดีเสียหายกับชื่อ
2: เราไม่อยากเปลี่ยนอ่ะ
0: ถ้าไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนเขาไม่ได
2: ้เออ
0: เว้นแต่ว่าเราเป็นต้นสกุล
2: เออ
0: ต้นถ้าเราเป็นต้นสกุลเนี่ยนะสมมติว่าผมเป็นต้นสกุลอ่อนเกียรติพลผมตั้งของผมมาเองเมื่อตั้งมาเองใครจะมาใช้นามสกุลซ้ำกับผมไม่ได้แต่ถ้าน้องฝนบอกอยากจะใช้นามสกุลของพี่อ่อนเกตพลไปจดทะเบียนสมรสกัน
2: อ
0: ันนี้ได้ใช
2: ่
0: หรือสองมาขออนุญาตที่จะใช้นามสกุลนี้แล้วเจ้าของต้นสกุลอนุญาตก็ใช้ได้
2: แต่เผอิญฝนนามสกุลเดียวกับพี่แต่พี่อยากถอนฝนออกจากนามสกุลพี
0: ่เราไม่ใช่ต้นสกุลเนี่ย
2: ถ้าสมมติพี่เป็นต้นสกุลล่ะถอดได้
0: ถ้าต้นสกุลเรามีสิทธิ์ที่จะร้องไม่ให้ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ต้นสกุลไม่มีสิทธิ์ในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นทายาทของสกุลไม่ใช่คนมาขอใช้
2: ค่ะ
0: ถอนก็ไม่ได
2: ้โอเคหมดเวลาแล้วพี่
0: หมดแล้วนะ
2: เร็วแล้วเกิน
0: ใครที่ค้างอยู่พี่บุญมาพี่จิรภาพี่พรทิพย์พี่ต้นศักดิ์นะพี่ทิตินันนะที่พี่หลุยรับสายมาเดี๋ยวว่ากันต่อพรุ่งนี้นะ
2: พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะยังมีรายการเหมือนเดิมช่วงเวลาบ่ายครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแลสองหน่วยงานนี้ไปแล้วผลิตนาฏความแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่ง ประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
13: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่11สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดกระบี่เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดกระบี่กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พร้อมนี้จึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรประชาชนทุกหมู่เหล่าและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติโดยข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกกระบี่ยกทัพโอท็อปร่วมงานใหญ่ศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ชูของดีเมืองกระบี่สู่สายตาคนไทยพร้อมเปิดโอกาสใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช็อปสินค้าโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินโดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโอกาสนี้นายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดกระบี่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานร่วมประชาสัมพันธ์ของดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบี่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนพร้อมนี้สินค้าโอท็อปจังหวัดกระบี่ยกของดีมาทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนงานหัตถกรรมสินค้าแปรรูปและของดีจากภูมิปัญญาคนกระบี่พร้อมนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเลือกซื้อสินค้าโอท็อปภายในงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นกำลังซื้อและส่งต่อเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ผลิตและชุมชนโดยตรงสำหรับงานครั้งนี้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมากกว่า 90% จากร้านค้ากว่า 2,000 ร้านค้าโดยตลอดการจัดงาน2วันครึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดจำหน่ายแล้วกว่า 157.42 ล้านบาทสะท้อนพลังของสินค้าไทยและกำลังซื้อที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมกระบี่เปิดฉากเอ็กซเรย์ทั่วจังหวัดปราบอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติคาดโทษเจ้าหน้าที่รัฐหากละเลยตั้งเป้ากระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่หลังจังหวัดกระบี่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่เน้นย้ำมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วย 1. มาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษตั้งจุดตรวจจุดสกัดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลเฝ้าระวังและตรวจตราคนต่างด้าวที่พำนักในพื้นที่ให้รายงานอำเภอทันทีที่พบพฤติกรรมต้องสงสัยเพื่อดำเนินคดีเด็ดขาดให้ชุมชนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และย้ำเตือนให้ตระหนักถึงภัยอาชญากรรมออนไลน์และข้ามชาติ 2. มาตรการสืบสวนปราบปรามและตัดวงจรกวดขันกลุ่มเสี่ยงสืบสวนชาวต่างชาติต้องสงสัยโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชายแดนผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าและนอมินีพร้อมคาดโทษเจ้าหน้าที่รัฐผู้ละเลยหน้าที่โดยให้ตอบสนองเชิงรุกลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายผลและจับกลุ่ม 3. มาตรการช่วยเหลือและกลไกขับเคลื่อนให้ศูนย์ดำรงธรรมทำหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหายในการแจ้งความและประสานอายัดบัญชีตลอดจนมีกลไกการส่งต่อระดับชาติช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์บัญชีม้าและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้กระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เร่งขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ชุมชนและภารกิจงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนโดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนดังนี้กรมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนชี้แจงกำหนดดำเนินโครงการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานและนวัตกรรมดีเด่นประจำปี2569และประเด็นเน้นย้ำ5บวก1ของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2569ประจำเดือนสิงหาคม2569กรมงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนติดตามโครงการต่างๆอาทิการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีประจำปี2569จำนวน47ชุมชนกรมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนติดตามการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขคจประจำปี2569ภายในวันที่2กันยายน2569รวมถึงการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
15: ขัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแหล
8: ่ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่11สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานี

ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเตรียมสัมผัสเรื่องราวความรักอันงดงามในภาพยนตร์รักโรแมนติก Her In Frame เธอในภาพนั้น 22-23 สิงหาคมนี้กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผและบริษัทบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดขอเชิญสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความทรงจำและพรหมลิขิตผ่านภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซี Her In Frame เธอในภาพนั้นที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเหนือการเวลานับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการได้ต่อธนภพลีรัตนขจรและลีน่าและลินาชูเอ็ดมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังผ่านตัวละครตะวันและมินตราที่จะพาผู้ชมค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำความผูกพันและความหมายของการรอคอยพร้อมกับสอดแทรกเล่าเรื่องความงดงามของเขื่อนสิริกิติ์และบ้านห้วยต้าหมู่บ้านเล็กๆเหนือเขื่อนที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปถึง11ครั้งร่วมออกเดินทางไปกับเรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ป4จังหวัดรวมจำนวน10รอบพิเศษในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569วันละ1รอบฉายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งที่กรุงเทพมหานครพารากอนซินิเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ที่14รอบฉายที่13นาฬิกาที่นั่งเต็มแล้วเมเจอร์รัชโยธินโรงภาพยนตร์ที่6เวลา13นาฬิกาที่นั่งเต็มแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่เมเจอร์เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่โรงภาพยนตร์ที่4เวลา13นาฬิกาเปิดจองแล้วที่จังหวัดขอนแก่นเมเจอร์โลตัสขอนแก่นประตูน้ำโรงภาพยนตร์ที่3เวลา13นาฬิกาเปิดจองแล้วและจังหวัดสงขลาโรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซินิเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ที่6รอบฉายเวลา13นาฬิกาเปิดจองแล้วสามารถจองกดตั๋วได้แล้วในวันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนหรือ https://www.ticketmelon.com/btv/herinframe หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ Facebook Broadcast ไทยเทเลวิชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัตว์กอลันตาเปิดให้บริการหน่วยทำหมันสัตว์เคลื่อนที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวอย่างเหมาะสมระหว่างวันที่10-14และ17-20สิงหาคม2569เวลา7:00 น.-17:00 น.ณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจำนวนจำกัดวันละ15ตัวไม่ต้องจองล่วงหน้าสามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการได้ที่หน่วยทำหมันและสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่าวนางเท่านั้นกรุณางดให้อาหารสัตว์เลี้ยงก่อนเข้ารับการทำหมันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง

0: ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075850111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ็บใจจริงๆปานเอ้ยผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่า
1: ปันเพื่อกับผมก็ไม่ใจดูเหลืองตีตอนได้ปลายที่ตึงคุยกับผมเอาแล้วก่อนอื่นก็สวัสดีคุณเด็กก
0: ็สวัสดีครับพาน
1: กับสวัสดีครับคุณแจงตะวันครับว่าเล่งกลางนะเอาลองหัดพูดไว้มั่งเดี๋ยวลูกเพื่อเวลาไปกรุงเทพแกลบๆจะได้ไม่จงป่อหลานที่แล่งกลางไว้ดูปากว่าจะจมว่าจะขี้จึงกับปากตื่นอย่าตำเต้าไอ้เปรตตือกลางนะไอ้ตำใจกูแล่งไอ้ไรเป็นว่าเป็นเหลืองมันไม่จะมดถึงไอ้เปรตกูหม้อตายถูกหม้อกว่าป้าว่าจัดรู้โยแก่ตัวแต่หน้ามันกูไอ้โลกโจลูกโจเพื่อแกหน้าเหมือนตนปั๊บตำปือโรแม่งเป็นโจกับปอกูตาก็ว่ามึงไอ้หนองเบากูนี่มึงจะไปไหนเสีย
0: พอแต่อย่าทะเลาะกันเลยเกลียดกับ
1: เป็นปอกันจริงนะแต่ปอแบบเป็ดๆเดี๋ยวแรงปี้ๆกูไม่ต้องให้เรียนว่างไปอย่างนี้ต้องให้เรียนเราโยโยกไปแล้วเราไปโรงเรียนมันจะกระจานับกระดุนหัวแกเปรตีตายใครปอเราไปโรงเรียนแกป้ากางเกงเราไปหนุ่งจ้ะไอ้กูกับมาไม่ด้วยไอ้กูไปโรงเรียนเดี๋ยวนู่นน้องแจ้งตะวันเธอมีปัญหาปัญหาเลยกับปัญหาวัวใจฉันกลุ้มจริงๆอ๋อกลุ้ม
0: ค่ะ
1: โอ้ไอ้ตำเปลือกับ
0: ผ่าน
1: กับ
0: ผ่านทำอะไรฉันสบายใจได้บ้าง
1: เพราะมันมีแต่เจียงเพลงกับ
0: ฮันเลยจ้ะ
1: ครับเดี๋ยวผมลองเพลงให้กว้างแล้วตึ้งตีนี้ต่อเดี๋ยวตึ้งหลาวให้กว้างหมดตึ้งมีความสุขไร
0: ใช่ค่ะ

ใหญ่มากจะปันขอบคุณครับที่ตบมือให้กับโลกผมครับว้าเดี๋ยวจักอีพวกจุกป้าเดี๋ยวนะฉันยังไม่สะใจเลยเคยอยากฟังเสียงเพลงจากโลกผมอีกเพลงก็เสียงปรบมือหน่อยครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่เช่าของท่านผู้จัดการนะฮะก็ฝากให้ฟังเพลงสุขสันต์วันเช่าครับ

0: ขอบใจมากจะปัน
1: ขอบคุณครับที่ตบมือกับโลกผมครับว้าวเดี๋ยวจักอีพวกจุกป้าเดี๋ยวนะฉันยังไม่สะใจเลยเคยอยากฟังเสียงเพลงจากโลกผมอีกเพลงก็เสียงปรบมือหน่อยครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่เช่าของท่านผู้จัดการนะฮะขอฝากให้ฟังเพลงสุขสันต์วันเช่าครับ

0: kết là lục lầu kết nói nó quạt tắt kết lèo anh chị nên tên lão ấy phong quang đã gặp quạt à tên mê quạm tục rằng đây
1: chính có bị quạm tục rằng quá chạy trong thủ địa ที่มันหลอกลวงฉันให้เสียความสาวไง
0: อ๋อพวกไงคนก้อนคนนั้นจะวัดมารักกับแกกว่าใจตรงรุ่ยญาติเรียนวิชาที่นี้ใจนั่นแหละไอ้ที่นี้คนนี้ไปจะแล้วจนแกโกรธแหละแต่ถึงตอนนี้ต้องเพลือกับเจียน
1: ฉันจะติดตามก้าคว้าใจทรงสุริยา
0: ตอนนี้ก้า
1: ใช่ค่ะ
0: พ่อเหลืองคนยิ่งตามก้าพวกจริงอย่างดีก็แกมาคุมจริงนะคำว่ากาเปล่าเด้อันกวาวกับกวาวแล้วแต่ว่าก็ตำปลือกับเปล่าก็ยังไม่ต้องกวาวแล้วพี่ทุกคนนั้นแกไม่เจ้าโจแล้วถ้าโรพี่ทุกคนน้อยก็จะรู้จักไปเอาเจ้าก้องแมคโครโดแกป้าไปกุดดินเหลาแล้วไม่ต้องเจ้กำว่าเมื่อไปกาพั่วในมดจิตมึงจำได้ไหมป่านยามึงตรอยยามึงตอนนั้นป่านอาปู่ปอมปู่มึงคือปอกวนอันเจนเหล่าแล้วกับปอกวนไปได้เมื่อไหมอันนั้นเจ็ดที่จนตึงแม่กูประกาศเลยไหวปู่มึงแล้วไหวกันถ้าปอมึงมาวันนี้กูจะเฉียดก่อแต่เลยตึงกลางวันกูเฉียดกลางวันตึงกลางคืนกูเฉียดกลางคืนแม่จนหวาก็คือนั่นกะกูออกไปห้าปลากันในหน้าก้าวลบมาตั้งตีจ้องแล้วกลางดึกก็จะเนี่ยบอกก้าวลบมาตึ้งปั๊บกันกูจ้องไว้แล้วในมุงแม่เอ็นตีนกองลุยแล้วตีนก้อยปอได้มานอนอยู่แต่กูแกล้งนี่กูหยอกขึ้นจึงกูเรียกแม่กูว่าแม่แม่หยอกขึ้นเฉียดคอปอแล้วนุ้มไม่รู้มานอนป่าได้แล้วเฉียดตะนวดเฉียดตะเฉียดตะแต่ถึงแม่จนเฉียดไม่ไม่แล้วแกว่าเพื่อกอมมากระจิบกังกูกูว่าเพื่อก้อยเจียดตอกำโปรกโดนก้อยเจียดตอกำโปรกแล้วคืนนั้นปอก้าววงน้อยแต่งเก้าเดี๋ยวแล้วเลย
1: ดิฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงประเภทนั้นหรอกฉันเจอคว้าชายตรงปรียาแล้วฉันจะฆ่ามันแต่ก่อนที่จะเดินทางไปนั้นฉันจะไปลาแม่มักกี่วันที่นครกรอบผาด้วยก่อน
0: เราเดี๋ยวมึงเจอกูนะอันที่คนจริงแล้วพ่อกูใช่เขาจบกันเลยกับแม่แล้วก็เหลือกันพอเขาเหลือกันเตียนก็เจอพ่อแคบเสื้อผ้ากาวลงจากบ้านไปเลยไปจากกล้องเดือนได้พ่อมาจนเต่าน้อยตอนนั้นกูจักจ้ำเดือนได้กูนอนกินนุ่มอยู่ในตักแม่ตอนนั้นพ่อมาพ่อมาจึงเรียกกูเปิ้งวะแม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องมาเรียกกูให้คนเจ้าโจไปเรียกโลกแม่ไม่มึงลอยเปรตไปกูมาโลกูเด้อพ่อว่าก้าวไปจึงจูบกูคว่ำนะจูบปิดกูโตก่อนนุ่มแม่มันจะนี่แม่ครูจกขึ้นยืนแม่ว่าไม่ไปจูบคนเด้อในเปรตไอ้จาดปี้ไปแฝ่ผลพ่อก้าวไปจึงตามตื้อจูบแล้วจูบปิดกูโตของแกแม่แม่ไม่รู้กลุ่มร้อยพลื้อรอตุ่มกูประดังพลึงก็แล้วก็กอดกันอยู่ประบนก็จูบกันอยู่ก็หอมกันอยู่กูเจ้ากลั้นอยู่ประหลังกูเห็นในโลกก้อยปอจองอยู่แต่กูเอาไม่ตึงอ่ะเสียเวลาไปวะไม่ควังกันแล้วไปแล้ว

0: แม่รักลูกมากลูกรู้แต่ลูกก็ทำอะไรบางอย่างเหมือนกับไม่มีความซื่อสงต่อแม่
1: แสงตะวันมาถึงก็นั่งลงร้องไห้เลยเธอยังไม่ได้เก็บผลกับแม่เลยว่าเธอต้องร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรแม่จะแก้ไขปัญหากับเธอได้หรือลูกเช็ดน้ำตาสิลูกลุกขึ้นมาเล่าให้แม่ฟังลูกมีปัญหาจ้ะแม่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมที่จะต้องมีปัญหาแสงตะวันปัญหาคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้มาเพื่อที่จะทดสอบความสามารถของสัตว์โลกแต่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ผู้นั้นก็จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขแต่ถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากับตนเองได้นั้นคนนั้นก็จะต้องพบกับความทุกข์ในเมื่อเธอมีปัญหาก็ดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาที่ลูกเอ้ย
0: แม่เป็นยักษ์ก็จริงแต่จิตใจแม่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย
1: ์ใช่ที่ลูกแม่พยายามที่จะทำตัวให้เหมือนกับมนุษย์ที่สุดแม่เลิกทุกสิ่งทุกอย่างการล่าสัตว์เอามากินเป็นอาหารจารีตประเพณีของชาวยักษ์หรือการเป็นอยู่ของชาวยักษ์เท่าที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยความพาเถื่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์โลกหรือธรรมชาติ
0: แม่ให้กลับไปลูกนะคะ
1: เธอปิดอะไรหรือแสงตะวัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3 มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่ มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบ MFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิตรไทยพลัส2026ซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
11: นางสุภวรรณเตียรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026ซินเจิ้นภายใต้แนวคิดไทยแลนด์มีทฟอร์มอร์ระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไม้ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องขุ่นกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
12: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณตอหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: วสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะสดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวททั้ง11สถานีนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารัมย์พึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เป็นข่าวสารที่เรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่างานการบริการนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็จะประกอบด้วยกระบี่นะคะปล่อยกุ้งแชบ๊วยล้านตัวนะคะฟื้นฟูแหล่งน้ำถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีขออภัยค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกระบี่ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยผนึกกำลังสโมสรไลออนและทีมแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจผู้สนใจและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของตำบลกระบี่น้อยนะคะ
2: รวมไปถึงประเด็นปลัดจังหวัดกระบี่นะคะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่นะคะกิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเสริมเขี้ยวเล็บผู้ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่เราจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ช่วงแรกของรายการของเรานะคะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรามาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะกับจังหวัดกระบี่ค่ะปล่อยกุ้งแชบ๊วยล้านตัวฟื้นฟูแหล่งน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าเทียบเรือสวนสาธารณะธาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีนายเจริญชัยศรีสุวรรณค่ะประมงจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
2: ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะเพื่อถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปค่ะได้มีส่วนร่วมในการปล่อยสัตว์น้ำกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งพันสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ค่ะกรมประมงก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่นะคะในการจัดเตรียมพันกุ้งแชบ๊วยจำนวน1ล้านตัวค่ะ
2: ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความตอนหนึ่งว่า วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าอาณาประชาราษฎร
1: นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสบกรณิกรนะคะทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพค่ะ
2: ค่ะจากนั้นค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่นะคะร่วมปล่อยพันกุ้งแชบ๊วยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาต่อกันที่กระบี่ค่ะห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยผนึกกำลังสโมสรไลออนและทีมแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจผู้สนใจและกลุ่มเสี่ยงที่กระบี่ในพื้นที่กระบุในพื้นที่กระบี่น้อยนะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เวลา9นาฬิกาค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจนะคะสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงนะคะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยนะคะณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะ
2: โดยมีนายกสโมสรและสมาชิกสโมสรไลออนกระบี่ค่ะพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยหัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรีตรังและประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะท่านก็ระบุว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: เพราะว่าจะช่วยให้ทราบถึงภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงนะคะเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหากพบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาติดตามดูแลได้อย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีนะคะพร้อมเปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนกระบี่เทศบาลตำบลกระบี่น้อยโรงพยาบาลธนบุรีตรังและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่นำบริการด้านสุขภาพเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะคะ
1: ค่ะโดยการมาในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจรวมถึงคำแนะนำแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนั่นเองนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเสริมเขี้ยวเล็บผู้ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานให้บริการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดค่ะวันนี้
2: ค่ะก็วันนี้นะคะที่โรงแรมเรดจินเจอร์ซิกรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะโดยมีนายวิพุฒวิเศษสิงห์นะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็สมรรถนะนะคะของพนักงานดูแลเรือให้มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีจิตสำนึกในด้านการบริการนะคะสามารถดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและรับ มือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะโดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2569โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน30คนด้วยกันนะคะ
2: ค่ะก็อบรมกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงพรุ่งนี้นะคะทางด้านปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่นะคะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่นะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งดังนั้นเนี่ยการที่มีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะพนักงานดูแลเรือซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความประทับใจจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะ
2: ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าค่ะเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้ทักษะและมาตรฐานการให้บริการตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสามารถได้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาตินั่นเองค่ะ
2: พร้อมขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ในครั้งนี้นะคะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้วก็ทำให้จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังข่าวในช่วง PRD Service ค่ะ
0: PRD Service
1: เอาละค่ะมาถึงในช่วง PRD
2: Service นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติเหมือนเดิมนะคะก็ทางจังหวัดกระบี่ค่ะก็เชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ12สิงหาคม2569นี้นะคะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านก็บอกว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยนะคะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวค่ะเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจังหวัดกระบี่มีการกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา7นาฬิกาณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ค่ะสำหรับหลายๆท่านที่เคยไปตักบาตรกันทุกๆครั้งนะคะที่มีกิจกรรมของจังหวัดกระบี่ก็
1: ค่ะ
2: ไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่พระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ะเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติโดยทางกำหนดให้ว่าข้าราชการนะคะต้องแต่งกายชุดปกติขาวส่วนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดผ้าไทยชุดสุภาพในโทนสีครีมนะคะหรือว่าในโทนสีครีมไว้ทุกค่ะ
1: ค่ะก็เอาเป็นว่า
2: เชิญชวนกัน
1: นะคะคิดว่าทุกๆจังหวัดนะคะก็น่าจะมีจัดเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะรัฐบาลเดินหน้าภาครัฐระบบเปิดโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลยิ่งขอไปค่ะรัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของ รัฐบาลเดินหน้านะคะภาครัฐระบบเปิดโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีส่วนร่วมนะคะกำหนดนโยบายสาธารณะมากขึ้นค่ะเพื่อยกระดับบริการภาครัฐนะคะลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินค่ะ
2: ซึ่งกรอบนโยบายนะคะก็กรอบนโยบายสำคัญก็มี4ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือต่อต้านการทุจริตการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมยกระดับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มุ่งให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องตามที่คุณณัฐมนตรีเกริ่นไว้เมื่อกี้นะคะรัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะรัฐบาลก็ย้ำเป้าหมายค่ะโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะทั้งนักเรียนครูบุคลากรและก็ผู้ปกครองค่ะ
1: ค่ะโดยมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตเด็กครูแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: ค
1: ัดกรองสุขภาพจิตและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนะคะเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านทัฟฟี่ฟองดูนะคะซ้อมแผนเผชิญเหตุและยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะแล้วก็ใช้หลักซีโร่โทเลอเรนซ์นะคะต่อการกลั่นแกล้งแล้วก็พฤติกรรมรุนแรงนะคะ
2: ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เน้นบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้เด็กมีช่องทางขอความช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายมีผู้ใหญ่พร้อมรับฟังแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะนี่ทั้งหมดนี้ก็คือทางรัฐบาลนะคะเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
1: ค่ะเรามีข่าวกันอีกสักนิดเวลาเรายังมีเหลืออยู่นิดนึงนะคะคุณวาสนาค่ะแล้วก็จะมีอีกข่าวนึงเป็นงานที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกๆจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโอท็อปก็จะไปอยู่กันนะคะกับงานนี้นะคะในเรื่องของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งจังหวัดกระบี่เองเนี่ยก็มีการยกทัพโอท็อปไปร่วมงานนี้นะคะชูของดีเมืองกระบี่สู่สายตาคนไทยค่ะพร้อมเปิดโอกาสใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช็อปสินค้าโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดกันไปแล้วนะคะที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างเป็นทางการค่ะภายใต้แนวคิดนะค

0: ปัญญาคนกระบี่นะคะพร้อมนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยช็อปโอท็อปกระบี่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้ด้วยนะคะรัฐบาลสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเลือกซื้อสินค้าโอท็อปภายในงานเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นกำลังซื้อและส่งต่อเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ผลิตและชุมชนโดยตรงค่ะ
1: ค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็มีผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมากกว่า 90% จากร้านค้ากว่า 2,000 ร้านค้าค่ะโดยตลอดการจัดงาน2วันครึ่งที่ผ่านมานะคะก็สามารถสร้างยอดจำหน่ายไปแล้วกว่า 157.42 ล้านบาทนะคะสะท้อนถึงพลังของสินค้าไทยแล้วก็กำลังซื้อที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายในงานเนี่ยก็มีโซนไฮไลท์มากมายเลยนะคะหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยใส่สนุกโอท็อปชวนชิมนะคะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์โอท็อปลักชูรี่นะคะโอท็อปมูเตลูมีสายมูด้วยนะคะโอท็อป
0: ส
1: ปิริตนะคะฟาสติ้งค่ะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนศิลปินโอท็อปพร้อมกิจกรรมนาทีทองด้วยนะ
1: คะ
0: ลดราคาสูงสุด 50-70% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่
1: ะ
0: ชวนมาชมชิมช็อปของดีจากภูมิปัญญาคนไทยนะคะงานก็จัดถึงวันที่16สิงหาคม2569ค่ะเวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น. นะคะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ค่ะก็นี่ก็สามารถไปร่วมอุดหนุนโอท็อปกันได้นะคะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เวลาของรายการ5แยกข่าววันนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็รายการต่อไปค่ะเวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น. คุณผู้ฟังจะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ค่ะสวทแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณณัฐมนชัยศิริพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมนำพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาถ่ายทอดสู่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะรายการนี้ออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะดิฉันเวียงศรดอนแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปใต้ร่มพระบารมีผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาและความทรงจำอันงดงามรายการใต้ร่มพระ

0: มีพระพันปีหลวงมุ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2511จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือแม้นการเวลาจะล่วงเลยมากกว่า5ทศวรรษแต่ความปลาบปลื้มปิติในครั้งนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานยังคงประทับแน่นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศตราบจนถึงปัจจุบันและในช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: วันที่5มกราคมพุทธศักราช2511เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรอันเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทอดพระเนตรการฟ้อนไตซึ่งจัดแสดงขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้แก่ละเวื้อมงมูเสือดำมูเสือแดงปากากะยอกะยาและไทยใหญ่ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุดอยกองมูศาสนสถานสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทรงสักการะองค์พระธาตุและทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนอันงดงามท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงจารึกในความทรงจำของชาวแม่ฮ่องสอนตราบจนปัจจุบันทั้งในฐานะวันแห่งประวัติศาสตร์วันแห่งศรัทธาและวันแห่งความปราบปลื้มใจที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ไพศาลลงสู่ประสบนิกรในดินแดนแห่งนี้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
0: จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2511ซึ่งยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้เป็นเพียงรอยแห่งการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือจุดเริ่มต้นของสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันที่ทรงแผ่ไพศาลลงสู่พื้นแผ่นดินและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนแห่งนี้ภายหลังจากนั้นพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตายังคงสถิตแน่วแน่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรำลึกอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยภูเขาณบ้านป่าเป๋จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความปลื้มปิติในห้วงเวลานั้นแต่ได้กลายเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนที่ยังคงงดงามและยั่งยืนตราบจนถึงทุกวันนี้
1: วันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปิติของประสงนิกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแป๋และพระราชทานอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งยาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10จากนั้นเสด็จประทับในปรัมภิธีซึ่งชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อได้จัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประกอบพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีดั้งเดิมภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณใกล้เคียงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ตามเสด็จทำการตรวจรักษาผู้บาดเจ็บเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณสุขของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างสุขาสาธิตคอกปุ๋ยหมักและธนาคารข้าวซึ่งเคยได้รับพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มต้นกิจการตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513ต่อด้วยการทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุมลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และทรงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณและแรงงานก่อนจะเสด็จผ่านบริเวณสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาจำนวน35ไร่แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินมาสมทบในเวลาต่อมาเวลา 13:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์รวมทั้งพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อและทรงมีพระราชปฏิสันถานสอบถามถึงความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนจะเสด็จไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารภายในหมู่บ้านขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งเสด็จมาล่วงหน้าเพื่อดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเวลา 14:20 นาทีทั้งสองพระองค์ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรัมภ์ที่จัดถวายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในนาและพื้นที่เกษตรแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อโดยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสถึงความสำคัญของการสร้างฝายขนาดเล็กกั้นลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในเวลา 18:20 น การเสด็จพระราชดำเนินณบ้านดงในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่โดยนายบุญสมแก่นเจิงผู้ใหญ่บ้านบ้านดงในขณะนั้นได้ร่วมรับเสด็จและถวายฎีกาขอให้มีการจัดตั้งโครงการหลวงเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีผู้อำนวยการมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและในปีพุทธศักราช2523ได้ก่อตั้งสำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยณบ้านดงหมู่ที่5ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินงานช่วยเหลือและสนับสนุนชาวบ้านอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน
0: พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสมดุลของธรรมชาติอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าดังที่ได้กล่าวมานั้นไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในผืนป่าหรือระบบนิเวศอันเงียบงามหากยังแผ่ขยายไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประสบนิกรในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนผืนแผ่นดินที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำคืออีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งซึ่งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรมิได้เป็นเพียงการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรหากคือการเสด็จไปถึงทุกสุขของประชาชนโดยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยและพระเมตตาและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมพระราชปณิธานอันแน่วแน่ผ่านเรื่องราวของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทยโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ไปยังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชสวนีให้ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำรัสสอบถามถึงโครงการเลี้ยงเสือลายเมฆและทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้มีการเลี้ยงเสือลายเมฆณศูนย์ปางตองอันสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อสัตว์ป่าหายากและระบบนิเวศของพื้นป่าต้นน้ำในพื้นที่สูงต่อมาวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2549ณศูนย์ภัยศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยทรงเน้นย้ำให้มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเพื่อรองรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ของตนเองด้วยพระราชสวนีและแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินภารกิจด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องทั้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและการดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
0: จากภาพแห่งความทรงจำในอดีตจากวันเวลาแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้นการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปหลายทศวรรษแต่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรยังคงหยั่งรากลึกและแตกกิ่งก้านสาขาอย่างงดงามในพื้นแผ่นดินแม่ฮ่องสอนจากวันนั้นสู่วันนี้จากภาพเก่าในความทรงจำสู่การสืบสานพระราชปณิธานผ่านการลงมือปฏิบัติของประชาชนในชุมชนช่วงต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผ่านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านห้วยเดือค่ะขอเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังติดตามต่อในช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: ต้นม่อนกล้าหมายที่แฝงความหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์นี่คือเรื่องราวการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของประสบกนิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พลิกฟื้นชีวิตและสร้างรากฐานความมั่นคงให้ครอบครัวนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543คุณพ่อของคุณนิชทิพย์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานต้นหม่อนพระราชทานนับเป็นจุดกำเนิดแห่งความหวังและการรับองค์ความรู้จากโครงการตามพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรชาวบ้านได้มีการเลี้ยงไหมเพื่อนำไหมมาทอส่งผ้าเข้าวังจิตรดาส่วนครอบครัวของตนนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบอร์รี่พวกเขาเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกอย่างไม่ย่อท้อศึกษาการปลูกต้นหม่อนจนได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายทุกครั้งที่ประสบความยากลำบากหรือเกิดความท้อสิ่งที่จะเป็นเสมือนพลังและกำลังใจสูงสุดคือการได้จ้องมองพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งย้ำเตือนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทำให้มีพลังลุกขึ้นสู้จนในที่สุดก็สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในครอบครัวแต่ได้ถูกขยายผลสู่ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เพื่อนบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือต้นหม่อนพระราชทานจึงกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจชุมชนและเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วค่ะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะมีความประทับใจเพราะว่าพระองค์นะคะมองเห็นชุมชนบ้านห้วยเดือพระองค์ท่านได้พระราชทานพันต้นหม่อนดิฉันเองกับคุณพ่อนะคะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาโครงการศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือพร้อมด้วยรัชกาลที่10ในปัจจุบันค่ะพระราชทานพันต้นหม่อนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพจนถึงทุกวันนี้ค่ะพันต้นหม่อนที่ได้รับนะคะเราก็ได้ไปปลูกต้นหม่อนนี้ขยายพันธุ์ออกมาส่งเสริมชาวบ้านได้ปลูกกันมากขึ้นและดิฉันเองและคุณพ่อก็ได้ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับหม่อนไหมค่ะได้มีอาชีพเกิดขึ้นตรงนี้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เลี้ยงอาชีพให้กับชาวบ้านและชุมชนมีงานทำทุกวันนี้ค่ะ พระองค์ท่านก็จะมาส่งเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ส่งเส้นไหมเข้าวังแล้วก็จะมีกรมหม่อนไหมเข้ามาส่งเสริมในการดูแลในเรื่องการปลูกต้นหม่อนและก็แปรรูปรวมถึงเครือข่ายที่เรามีกับโครงการพระราชดำริเช่นดอยขุนแฝกเราก็จะรับซื้อผลหม่อนกันแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ถึงทุกวันนี้ค่ะในเมื่อท้อทุกครั้งเราก็มองเห็นถึงสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยค่ะมาส่งเสริมเราเขามองเห็นสายป่านที่ยาวไกลให้เกิดอาชีพในชุมชนเราจะสู้เพื่อตอบแทนพระองค์ท่านเราจะไม่มีวันลืมนะคะเราจะเสริมสร้างปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะ
3: ความสำเร็จในวันนี้คือผลผลิตจากความมานะพยายามที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้พระราชทานเพียงต้นหม่อนแต่ได้พระราชทานโอกาสและวิชาชีพที่มั่นคงซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือการแสดงความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมองเห็นคุณค่าของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบใดที่ชุมชนบ้านห้วยเดือยังเข้มแข็งจะยังคงมีการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ชั่วลูกชั่วหลานด้วยความจงรักภักดีตลอดไป
0: มาถึงช่วงที่3ของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันใกล้ชิดกับราษฎรผ่านรอยทางแห่งพระมหากรุณาซึ่งยังคงสร้างคุณูปการและแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบจนถึงปัจจุบันติดตามรายละเอียดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตาม

0: สูงสุดแห่งความปราบปลื้มคุณยายที่แม่ฮ่องสอนได้รับพระกฎพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณยายเสาวนีวรรณสิริอายุ82ปีชาวแม่ฮ่องสอนเชื้อสายไทยใหญ่ที่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2506ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนั้นคุณยายมีอายุเพียง17ปีและได้ติดตามคุณพ่อไปส่งเสด็จพระองค์ที่สนามบินแม่ฮ่องสอนหลังจากพระองค์ทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างที่พระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับประสบกรณิกรที่เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามคุณยายว่าปกติพูดภาษาอะไรคุณยายตอบว่าคนแม่ฮ่องสอนจะพูดภาษาไทยใหญ่พระองค์ทรงให้ลองพูดคำว่าวันนี้ท้องฟ้าสว่างดีเป็นภาษาไทยใหญ่ให้ฟังคุณยายก็พูดประโยคนี้เป็นภาษาไทยใหญ่หลังจากนั้นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ให้ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยซึ่งติดตามเสด็จนำพระกลดที่ใช้ในขณะเสด็จทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้กับคุณยายสร้างความปิติให้กับคุณยายและครอบครัวเป็นอย่างมากโดยหลังจากได้รับพระกลดพระราชทานคุณยายเก็บไว้ในตู้อย่างดีหากไม่จำเป็นจะไม่นำออกมาจากตู้และมีวิธีรักษาเป็นอย่างดีถึงแม้จะผ่านมากว่า63ปีแล้วพระกลดพระราชทานยังคงมีสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์ทุกอย่างโดยคุณยายจะนำพระกลดพระราชทานออกจากตู้เก็บก็ต่อเมื่อมีกรณีพิเศษสำคัญเท่านั้น
1: สวัสดีค่ะคุณป้านะคะคุณป้าชื่อสวนีวรรณสิริอายุ82ปีเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่วันที่ทราบว่าพระองค์ท่านได้จากพวกเราไปตื่นมาตีห้าเพื่อจะไปงานกฐินพอลงมาเปิดโทรศัพท์ดูพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยแล้วตกใจมากค่ะใช้คำว่าช็อกก็ได้ตกใจมากก็เลยรีบลุกไปยืนบนถนนหน้าบ้านนี่เลยค่ะกราบไปถึงสวรรค์บันดาลท่านบนมารับพระองค์ท่านทันทีน้ำตามาจากไหนไม่รู้ความตกใจนี่มีสุดขีดเพราะว่ารักพระองค์ท่านมากโอ้วันนั้นเป็นวันที่เศร้าใจทั้งที่ทำบุญแต่ก็ได้ส่งท่านขึ้นสวรรค์นี่แล้วค่ะและชีวิตของป้านะคะได้รับใช้พระองค์ท่านหลายครั้งก็จริงแต่ประทับใจที่สุดคือเมื่อประมาณ60กว่าปีผ่านมาก็ได้ต้อนรับพระองค์ท่านขาไปนี้หน้าบ้านเลยค่ะจัดชุมหน้าบ้านและคุณพ่อก็ไปถวายของพระเจ้าอยู่หัวคุณแม่ก็ถวายดอกไม้ตัวเองก็มีกล้องถ่ายรูปเล็กๆที่ไม่ค่อยเก่งก็ถ่ายให้พระองค์ท่านได้ขอถ่ายรูปเนี้ยถ่ายด้วยมือตัวเองภูมิใจมากเลยค่ะและหลังจากท่านไปแล้วกลับมาก็ทีนี้ไปคอยส่งเสด็จและเอาพี่สาวไปด้วยเลยค่ะทีนี้สองคนพี่น้องก็ไปที่สนามบินไปส่งเสด็จถ้าพระองค์ท่านตรงมาเลยนะคะทั้งสองพระองค์ท่านก็ถามว่าอยู่จังหวัดนี้เหรอเป็นชาวไทยใหญ่เป็นชาวอะไรเป็นคนอะไรก็บอกเป็นคนไต้พุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าเป็นคนที่นี่เมื่อกี้ก็ข้าพเจ้ารับเสด็จทีแล้วค่ะท่านก็พยักหน้าท่านก็ถามถึงว่าภาษาไทยไต้นี่จะพูดยังไงอย่างนี้ค่ะท่านก็พูดอยู่นี่คำเดียวค่ะมันเป็นยังไงบอกเอาลองว่าดูสิสมเด็จค่ะลองว่าดูสิครับวันนี้ฟ้าสว่างสวยดีมากก็ตอบพระองค์ท่านนะข้าพุทธเจ้าตอบว่าเมื่อได้ผ้าปางผ้าไซรีนาห้าเลยนะแทนที่พระองค์ท่านก็พยักหน้าไปแล้วนะจะไปแล้วข้าพุทธเจ้ากราบขอบังคมขอร่มมาค่ะด้วยความที่เป็นคนที่ไม่รู้เสืออะไรมันโดนใจไม่รู้ความที่เราเคารพท่านก็พยักหน้าเราก็คิดว่าเราไม่ได้แล้วนะคะพอท่านขึ้นไปบอกมือเราก็กราบมงคลแค่นี้ไหว้ตามท่านพอองค์ทรงพระเจริญนายเย็นนั้นเอาท่านขวัญแก้วเอามามอบให้ส่วนรูปเนี่ยรูปที่ถ่ายได้ท่านขวัญแก้วเอาส่งมาให้ท่านขอที่อยู่ความประทับใจนี่ซึ้งมากค่ะและตัวเองก็ตั้งใจนะคะถึงแม้ท่านจะจากเราไปก็จริงท่านไม่ได้ไปไหนท่านต้องมองดูพวกเราตลอดเวลาขอพระองค์ทรงอยู่สูงสวรรค์ที่นั่นที่สูงที่สุดเลยมองมาทางพวกเราทุกคนพวกข้าพุทธเจ้าก็จะน้อมก้าวยกพระองค์ไว้จนเหนือหัวตลอดชีพไปเลยค่ะจนไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่ะ
0: จ จวบจนปัจจุบันแม้จะผ่านมามากกว่า60ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่คุณยายเสาวนีคิดถึงและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณยายเสาวนีจะมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติขณะเล่าเรื่องเสมอรอยยิ้มที่นึกถึงพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำสถิตในหัวใจตราบนิจนิรันดร์
2: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลจนก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาหลายกลุ่มชาติพันธุ์พระราชสวนีและแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านสะท้อนถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งและพระปรีชาสามารถอันรอบด้านช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมั่นคงมีอาชีพมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำในหัวใจและในวิถีชีวิตของพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่ร้อยรวมหัวใจพระสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ดำรงอยู่คู่กับพระสกนิกรชาวไทยสืบไปสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
13: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตร TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
16: โร งพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz วันนี้พบกับพี่นีน่ากันอีกเช่นเคยค่ะไปจนถึงเวลา 18:00 นนะคะวันนี้เรามาร่วมกันดูแลคนในครอบครัวและร่วมกันสร้างครอบครัวให้มีความสุขกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะคุณฟังหลักการสร้างความสุขในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะคะเพียงใส่ใจกันและกันให้มากขึ้นแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพียงเท่านี้ค่ะครอบครัวของคุณก็สามารถมีความสุขร่วมกันได้แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ทางรายการบ้านนี้มีสุขก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟัง3ช่วงเช่นเคยนะคะนั่นก็คือช่วงเก็บมาฝากช่วงเอาข่าวมาเล่าแล้วก็นิทานพาเพลิน3ช่วงที่จะมาพบกับคุณฟังในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณฟังเรื่อง6เคล็ดลับที่ทำให้ลูกเป็นเด็กดีมีความสุขนะคะค่ะก็แน่นอนนะคะว่าถ้าหากว่าเรามีลูกสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองคาดหวังอยากให้ลูกเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายแต่ถ้าหากว่าพบว่าลูกดื้อไม่ยอมเชื่อฟังก็สร้างความทุกข์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางรายการก็ได้นำข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในสถาบันฮาวาดได้มาเปิดเผยการเลี้ยงลูกที่ให้ความใกล้ชิดและส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคตอย่างแน่นอนและได้ให้เทคนิคในการเลี้ยงลูก6วิธีนะคะมาฟังกันดูว่า6วิธีนั้นมีอะไรบ้างนะคะวิธีแรกค่ะสอนลูกให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองอารมณ์โกรธเศร้าหรือผิดหวังไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เด็กก็มีอารมณ์เหล่านี้ที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจได้เช่นกันนะคะสิ่งสำคัญก็คือเมื่อลูกมีอารมณ์ในแง่ลบเกิดขึ้นพ่อแม่ควรที่จะสอนลูกว่าวิธีการจัดอารมณ์ในแง่ลบให้ได้ผู้เชี่ยวชาญก็ได้แนะนำว่าเมื่อไหร่ที่ลูกโมโหควรให้เวลากับลูกเพื่อให้เขารู้สึกใจเย็นลงและเข้าไปพูดคุยสอนให้ลูกใช้เทคนิคการหายใจเข้าทางจมูกผ่อนลมหายใจออกทางปากนะคะพร้อมกับพยายามนับ 1-5 ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นลูกมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหร้องไห้ให้ใช้วิธีกำหนดลมหายใจตามที่คุณสอนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยที่จะจัดการกับอารมณ์ร้ายลงได้เป็นอย่างดีนะคะวิธีที่2ค่ะสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำผู้เชี่ยวชาญก็ได้แนะนำว่าพ่อแม่ควรบอกลูกให้เข้าใจว่าอะไรคือความรับผิดชอบที่ดีและมันจะส่งผลต่อตัวลูกและสังคมรอบข้างอย่างไรบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ควรทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกเห็นนะคะสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ทำลงไปเช่นเมื่อกินขนมเสร็จก็ต้องนำไปทิ้งให้ถูกที่และอย่าลืมว่าการสอนลูกในแต่ละเรื่องควรอธิบายลูกอย่างใจเย็นๆค่ะวิธีที่3นะคะสอนให้ลูกรู้จักสงสารและช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะคุณฟังที่จะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะสงสารคนอื่นไม่ใช่แต่เพียงคนที่เขารักเท่านั้นนะคะลองให้ลูกได้จินตนาการดูว่าถ้าตัวเราเองได้เป็นคนที่ด้อยค่าไม่มีใครสนใจลูกจะรู้สึกอย่างไรการใช้วิธีนี้จะช่วยทำให้ลูกเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะและก็เข้าใจในความรู้สึกนั้นรวมถึงการให้ลูกได้มองเห็นในมุมอื่นๆด้วยเช่นคนพิการคนไร้บ้านการได้ชวนลูกคุยและสอนในเรื่องนี้ตั้งแต่เล็กนะคะก็จะทำให้ลูกเนี่ยรู้จักแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นในสังคมรู้จักการแบ่งปันและไม่รังแกคนที่ด้อยกว่าค่ะวิธีที่4ค่ะสอนให้ลูกรู้จักกล่าวคำขอบคุณหรือแสดงออกถึงความซาบซึ้งนะคะการแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่คนอื่นทำให้เด็กนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมากนะคะเช่นเมื่อคุณยายทำขนมมาให้บอกลูกรู้จักเอ่ยคำว่าขอบคุณหรือเข้าไปกอดแสดงออกมาด้วยความชื่นชมต่อสิ่งที่คนอื่นทำให้มีงานวิจัยเผยว่าคนที่แสดงออกถึงความชื่นชมซาบซึ้งต่อผู้อื่นจะเป็นคนที่มีความสุขมีสุขภาพที่ดีกว่าคนที่ไม่เคยทำหรือคนที่ไม่คิดจะยอมก้มหัวให้ใครเลยนะคะข้อที่5ค่ะสอนให้ลูกรู้สึกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมที่เคารพต่อผู้อื่นพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะคาดหวังทางโรงเรียนจะสอนเรื่องเหล่านี้ให้กับเด็กๆนะคะจนลืมไปว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นก็สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของลูกได้เช่นกันนะคะและเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะที่จะต้องสอนลูกให้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสัญญารู้จักที่จะ

พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนถ้าหากพ่อแม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากพอก็ย่อมทำให้เด็กเติบโตมาพร้อมกับความรักและความอบอุ่นและก็ทำให้เขารู้จักที่จะรักหรือเคารพและมีจิตใจที่ดีต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างด้วยนะคะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กค่ะหากเด็กได้รับคำสั่งสอนที่ดีและได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวมากพอก็จะส่งผลให้เด็กเป็นเด็กดีมีความสุขสามารถปรับตัวได้ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวและสังคมและจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ดูกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
2: เลือกคนที่เขารักเรามันยากตรงไหนวะ

0: ของเรามันยากตรงไหนวะ
1: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
2: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดงบ 4,452 ล้านผ่านกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศช่วยประชาชนเข้าถึงเงินทุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยรัฐบาลจะสรรเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศวงเงิน 4,452 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดจำนวน 79,610 กองทุนเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับบัญชีที่1ให้กับสมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บตามสัญญาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและเสริมสภาพคล่องให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากประชาชนจำนวนมากไม่ได้มีปัญหาที่ความสามารถหรือไม่มีอาชีพแต่มีปัญหาที่ขาดเงินทุนตั้งต้นหรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบจนต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงจึงต้องมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกสามารถนำไปต่อยอดอาชีพลงทุนค้าขายหรือสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป้าหมายของรัฐบาลก็คือทำให้คนที่ต้องการทำมาหากินมีโอกาสเข้าถึงเงินทุนในระบบไม่ต้องเริ่มต้นด้วยหนี้นอกระบบโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผลักดันโครงการให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดผลเป็นรูปธรรมนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกล่าวว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยากลำบากประชาชนฐานรากต้องการเพิ่มรายได้จำเป็นต้องอาศัยกลไกแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างสภาพคล่องในระบบการผลิตการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้โดยรัฐบาลจะพิจารณาจัดสรรวงเงินสมทบให้แก่กองทุนหมู่บ้านโดยคำนวณจากยอดเงินดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันตามเกณฑ์ขั้นบันไดตั้งแต่30,000 ถึง 150,000 บาทซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนกว่า12ล้านคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสงค์จะขอสนับสนุนงบประมาณจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่กำหนดและส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบ.ทั้ง14สาขาเขตทั่วประเทศ

0: งนิทานพาเพลิน
1: ลูกยักษ์จอมโอ้อวด
2: ณเมืองที่แสนสงบร่มรื่นแห่งหนึ่งมีลูกยักษ์จอมโอ้อวดตนหนึ่งที่มักจะชอบคุยโวถึงความสามารถต่างๆนานาของตนมิหนำซ้ำยังชอบพูดจาดูถูกคนอื่นๆอีกด้วย
3: เบื่อจริงๆอ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่พวกเมียเอาไหนทำไมไม่มีใครเก่งเหมือนเราเลยนะแต่นั่นน่ะสินะใครจะมาเก่งกล้าสามารถเท่าเราก็คงไม่มีหรอกก็เราเป็นลูกยักษ์ที่เก่งที่สุดในเมืองนี้นี่นะ
2: ในขณะที่ลูกยักษ์จอมโอ้อวดกำลังหัวเราะอย่างลำพองก็มีรถม้าของทหารขบวนหนึ่งวิ่งตรงมาที่ตัวมัน
4: นี่เจ้าคือลูกยักษ์ที่ชอบโอ้อวดความเก่งของตัวเองใช่ไหม
3: ใช่ข้านี่แหละคือลูกยักษ์ที่เก่งที่สุดในเมืองนี้มีอะไรเหรอเจ้าทหาร
4: พระราชารับสั่งว่าให้เจ้าเข้าไปหาที่พระราชวังบ่ายนี
3: ้โอ้โหนี่ความเก่งกาจสามารถของข้าเนี่ยลือกระฉ่อนไปถึงหูของพระราชาเลยเหรอเนี่ยพระราชาคงจะชื่นชอบข้ามากถึงได้ส่งทหารมาเชิญให้ข้าเข้าไปหาในวังได้สิข้าจะเข้าไปหาพระราชาเดี๋ยวนี้พวกเจ้าอ่ะกลับไปเตรียมการต้อนรับลูกยักษ์ผู้เก่งกล้าดีเลยว้าววังของพระราชาเนี่ยใหญ่โตและสวยงามดีจังเลยนี่ก็สวยนู่นก็สวย
4: พระราชาเสด็จแล้ว
5: นั่งลงได้ทุกๆคนนี่เจ้าคงเป็นลูกยักษ์ที่ใครๆกล่าวขวัญถึงใช่ไหม
3: ใช่แล้วข้านี่แหละคือลูกยักษ์ที่ทั้งเก่งและแสนฉลาดเหนือใครๆ
5: อย่างนั้นเลยล่ะ
3: ว่าแต่พระราชาเรียกเข้ามาวันนี้มีอะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วท่านคงอยากเป็นเพื่อนกับยักษ์ที่แสนเก่งอย่างข้าใช่ไหมล่ะ
5: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคือเรามีงานอยากจะให้เจ้าทำ
3: คงเป็นงานที่ไม่มีใครสามารถทำได้ละสิท่านถึงต้องมาตามข้ามาไม่ต้องห่วงข้าน่ะทำได้หมดทุกอย่างแหละว่าแต่ว่างานอะไรอ่ะ
5: นี่เจ้ามั่นใจว่าเจ้าทำได้ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นงานอะไรเลยเหรอ
3: แน่นอน
5: ก็ดีเราจะให้เจ้ามาดูแลสวนดอกไม้ที่หน้าพระราชวังของเราตอนเนี้ยเรามีแม่มดจิ๋วดูแลอยู่แล้วคนหนึ่งแต่สวนมันกว้างมากเรากลัวว่าแม่มดจิ๋วจะทำไม่ไหวก็เลยตามให้เจ้ามาช่วยอีกแรง
3: โถงานจิ๊บจ้อยแค่เนี้ยก็ทำคนเดียวก็ได้
5: ทนาช่วยๆกันทำน่ะดีแล้วนั่นไงล่ะแม่มดจิ๋วมาพอดีเลยสวัสดีแม่มดจิ๋วนี่ไงลูกยักษ์คนเก่งที่เราตามให้มาช่วยเจ้าทำสวนดอกไม้น่ะ
6: สวัสดีลูกยักษ์คนเก่ง
3: นี่น่ะล่ะแม่มดจิ๋วตัวเล็กกระจิ๊บริดอย่างเนี้ยจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนให้มาปลูกดอกไม้ดีแต่จะคอยเกะกะทำให้เสียเวลาเปล่าๆนี่ท่านพระราชาให้ข้าทำคนเดียวดีกว่านะ
6: เดี๋ยวสิเจ้าลูกยักษ์อย่าเพิ่งดูถูกกันสิเอางี้ไหมล่ะเราอ่ะมาแข่งกันปลูกดอกไม้ฉันนะจะปลูกดอกไม้ในสวนทางทิศตะวันออกส่วนเธอก็ปลูกดอกไม้ในสวนทางทิศตะวันตกถ้าใครเสร็จก่อนกันนะก็ถือว่าเป็นผู้ชนะส่วนที่แพ้ก็จะต้องโดนทำโทษให้รดน้ำต้นไม้ตลอดทั้งปีตกลงไหมล่ะ
3: สบายมากเพราะยังไงอ่ะข้าก็ต้องชนะอยู่แล้วเจ้าเนี่ยเตรียมแพ้ได้เลย
5: ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะงั้นตกลงตามนี้ล่ะเจ้าทั้งสองไปเริ่มงานกันได้เลย

0: ร้อมหรือยังลูกยักษ์แม่มดจิ๋วล่ะงั้นก็เริ่มแข่งขันการปลูกดอกไม้ได้เลยนะใครปลูกดอกไม้ได้เต็มสวนก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
1: ต้องชนะจนแน่ฮ่าฮ่าฮ่าอย่ามัวแต่พูดดีกว่านะฉันน่ะเริ่มชี้ไม้กวาดวิแสนแล้วเอาดอกไม้ต้นเล็กๆพวกเนี้ยไปหยอดลงตามหลุมเดี๋ยวนี้ล่ะไปแล้วนะโอ๊ยทำไมอ่ะแม่มดจิ๋วถึงได้ปลูกต้นไม้เร็วอย่างนั้นน่ะไม่ได้แล้วข้าต้องรีบทำบ้างแล้วล่ะเอ๊ะทำไมต้นไม้พวกนี้มันถึงได้เล็กอย่างนี้นะโอ้ยดูสิจับยังไงก็จับไม่ได้อ่ะพอออกแรงเยอะไปนิดอ่ะนิ้วมือของข้าก็ได้ไม่แค่ยี่ดอกไม้และกระจิ๊ดริดพวกนี้จนแล้วหมดเลยอ่ะโอ้ยจะทำยังไงเนี่ยไหนลองอีกครั้งสิโธ่ก็ยังจับไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอ้ย
2: เป็นยังไงล่ะเจ้าลูกยักษ์มัวแต่ทำอะไรอยู่ล่ะเดี๋ยวก็แพ้หรอก
1: นี่ไงข้ากำลังพยายามจับไอ้ดอกไม้ต้นเล็กๆพวกนี้อยู่นะสิเนี่ยจับยังไงก็ไม่ได้อ่ะก็ดูสิมือของข้าใหญ่กว่าดอกไม้พวกนี้ตั้งหลายเท่าแค่สกิดนิดเดียวอ่ะดอกไม้พวกนี้ก็หักร่วงหมดเลยว่าแต่เจ้าเถอะยุ่งอะไรกับข้าไปปลูกดอกไม้ที่สวนกับเจ้าเสร็จ
2: ฉันน่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเนิ่นไง
1: โอ้โหนี่จะปลูกดอกไม้เสร็จแล้วหรอเนี่ยอ้าวงั้นข้าก็แพ้สิท้อไม่ได้ก็แพ้ไม่ได้อ่ะลูกยักษ์ไม่เคยแพ้ใครอ่ะ
0: ไม่มีใครแพ้หรอกนะเจ้าลูกยักษ์แต่เนี่ยเป็นบทเรียนของลูกยักษ์ที่ชอบโอ้อวดอย่างเจ้าทีนี้รู้หรือยังล่ะว่ามันไม่มีใครเก่งไปหมดซะทุกอย่างทุกเรื่องหรอกนะรวมทั้งตัวเจ้าเองด้วยเจ้าเป็นลูกยักษ์ที่มีแรงมากแต่เจ้าก็ไม่สามารถที่จะจับต้องดอกไม้ที่บอบบางได้เพราะฉะนั้นเจ้าก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกหรือหัวเราะเยาะคนอื่นที่อ่อนแอกว่าเจ้าเข้าใจไหม
2: ใช่แล้วล่ะฉันเองอ่ะก็เหมือนกันน่ะแหละฉันน่ะสามารถปลูกดอกไม้ต้นไม้ได้เร็วแต่ฉันน่ะก็ไม่สามารถยกหินหนักอย่างที่เจ้าทำได้หรอกนะ
1: ข้าหัวใจแล้วล่ะต่อไปเนี้ยก็จะไม่ดูถูกหัวร้อยย่อคนอื่นอีกแล้วอ่ะ
0: ดีแล้วล่ะแต่ถึงแม้ว่าเจ้าจะปลูกดอกไม้ไม่ได้นะแต่พระราชาอย่างข้าก็มั่นใจว่าลูกยักษ์อย่างเจ้าสามารถที่จะรดน้ำต้นไม้ในสวนดอกไม้ให้ข้าได้แน่
1: ใช่แล้วข้าสามารถทำได้อ่ะข้าจะมารดน้ำต้นไม้ในสวนแห่งนี้ทุกวันเลยล่ะ
2: งั้นก็ดีสินะมาเดี๋ยวฉันจะช่วยเธออีกแรงนึง
1: ขอบใจนะแม่มดเจ๋ว
3: จากนั้นมาลูกยักษ์ก็เลิกนิสัยโอ้อวดและเลิกหัวเราะย่อดูถูกผู้อื่นแต่กลับเป็นลูกยักษ์ที่น่ารักแสนดีคอยช่วยเหลือเพื่อนๆจนทำให้ลูกยักษ์เป็นที่รักของทุกๆคนในเมือง

คุณฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากคุณฟังคงจะเป็นประโยชน์กับคุณฟังเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆและวันนี้พี่นิน่าพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับ 18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรียกว่าในทุกๆวันนะครับก็จะมาติดตามข่าวกันต้องบอกมีหลายเรื่องราวนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนมาตรการต่างๆที่ออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการควบคุมเรื่องของการพกปืนนะครับมาตรการในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ต้องติดตามกันแต่ว่ามีข้อความจากคุณผู้ฟังครับที่ฟังรายการอยู่บอกว่าพรุ่งนี้นะครับได้เป็นวันหยุด1วันก็เตรียมจะไปพักผ่อนกับคุณแม่ด้วยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมครับพี่บอลบอกวันนี้นะกำลังไปซื้อของนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นพวงมาลัยนะครับมะลิโอ้มะลินี่ล่าสุดนะครับที่ปากคลองตลาดเขาบอกราคาปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆเข้าใจได้นะครับบางคนบอกว่าพี่บอลไม่ได้ซื้อมะลิเพราะมะลิราคาแพงมากนะครับก็เรียกว่าเข้าไปกราบคุณแม่ในทุกๆวันอยู่แล้วโอ้อันนี้ก็พอแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าในช่วงนี้ไปเดินตลาดจะร้อยเป็นพวงมาลัยดอกมะลิให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับแต่ก็ยังมีบางคนก็บอกจะซื้อทองให้คุณแม่ด้วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยชื่นชมลูกกตัญญูแห่งปีเลยนะเนี่ยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่บอกว่าตอนนี้นะครับที่ภาคอีสานนะฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจังหวัดนครพนมก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในห้วงเวลาสำคัญเรื่องสำคัญที่สุดครับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยมาดูหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุพมาศอิสระภักดีจากกรณีนี้ครับที่มีผู้ปกครองนะครับเป็นผู้บริโภคนี่แหละไปซื้อคอร์สเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำเขาซื้อให้กับบุตรหลานนะฮะปรากฏว่าสถานบริการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ไปใช้บริการปรากฏปิดตัวลงคุณผู้ฟังแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินพอไปถามเรื่องของเงินคืนปรากฏบอกคอสมันหมดอายุแล้วไม่คืนล่าสุดครับนางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับได้เปิดเผยเรื่องการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีนี้แหละที่เล่าให้ฟังคือเขาไปซื้อคอสเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำนี่แหละให้กับลูกปรากฏว่าสถานบริการเนี้ยดันปิดตัวลงคุณผู้ฟังพอไปขอเงินคืนปรากฏเขาบอกคอร์สหมดอายุแล้วคืนไม่ได้ล่าสุดครับท่านสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาดูแลเรื่องนี้พร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่ไปเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีจนท้ายที่สุดครับได้รับข้อยุติภายใน1วันจากเดิมเนี่ยผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอคืนเงินภายใน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะครับเรื่องนี้น่าสนใจการดำเนินการดังกล่าวครับสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ท่านให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ครอบครัวนะครับซึ่งการซื้อคอร์สเนี่ยผู้บริโภคต้องชำระเงินล่วงหน้าใช่ไหมฮะจึงต้องได้รับเงื่อนไขข้อมูลนะครับที่ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออย่างกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องของผู้ร้องเนี่ยไปซื้อคอร์สเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่กุมภาพันธ์ นะฮะ2569เขาซื้อมาคุณผู้ฟังจำนวน10ครั้งเขาใช้บริการไปเพียงแค่2ครั้งต่อมาสาขาที่ใช้บริการปิดตัวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับเสนอให้ย้ายไปเรียนที่อื่นซึ่งอยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้บริการเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าต้องรอ60ถึง120วันต่อมาครับก็ได้รับแจ้งว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุไปเมื่อครบ6เดือนผู้ร้องเนี่ยระบุนะครับบอกว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สเลยผู้ร้องจึงได้ยื่นเรื่องต่อสคบไปเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานผู้ร้องในวันเดียวกันแล้วก็ลงพื้นที่เลยนะฮะเจ้าหน้าที่สคบลงพื้นที่เลยไปตรวจสอบสถานบริการเลยแล้วก็ไปเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคมจนท้ายที่สุดครับได้รับข้อยุตินะฮะให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารครับของผู้ร้องภายใน15วันผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าคอสหมดอายุตรงนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขเรื่องของวันหมดอายุวันที่ขายให้ชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนคอร์สเรียนว่ายน้ำหนึ่งคอร์สสำหรับครอบครัวหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับที่เงินที่คุณพ่อคุณแม่จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะของลูกนะครับท่านบอกท่านต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เมื่อได้รับรายงานสคบลงพื้นที่ทันทีเพราะไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริโภคต้องรอไปถึง120วันเมื่อข้อเท็จจริงมันชัดแล้วก็การเจรจามันสามารถตกลงกันได้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีการมอบหมายให้สคบติดตามเรื่องของการโอนเงินคืนนะครับจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วก็ขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่มีการเก็บเงินล่วงหน้าแบบลงคอร์สแบบนี้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนสอนกิจกรรมสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษสถานออกกำลังกายนะครับว่ามีการแจ้งเงื่อนไขสำคัญให้กับผู้บริโภคทราบก่อนจะชำระเงินหรือเปล่าเรื่องของอายุคอร์สนะฮะจะมาอ้างว่าอายุคอร์สมันหมดอายุแล้วไม่คืนเงินอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะท่านสุภมาศบอกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือว่าย้ายสาขาเอาบอกสาขานี้ปิดโน่นนะฮะสมมติอยู่ลาดพร้าวให้ไปใช้โน่นรังสิตโอ้ยใครจะเดินทางไปมันไกลมากเงี้ยนะครับให้ย้ายสิทธิ์ไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องแจ้งให้กับผู้บริโภคทราบก่อนสิทธิ์การขอคืนเงินนะครับหากพบกำหนดเรื่องของเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือว่ามีการปกปิดข้อมูลก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากส่งท้ายไว้หน่อยก่อนจะซื้อคอร์สให้ลูกไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำนะครับเรียนเรื่องของการออกกำลังกายเรียนพิเศษอะไรก็แล้วแต่ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยถามให้ชัดถามให้ชัดก่อนว่าคอร์สนี้เนี่ยมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขานี้เกิดปิดหรือว่าเกิดย้ายสาขาเนี่ยต้องทำอย่างไรหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดตรงนี้ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะตรงนี้พร้อมพอมีลายลักษณ์อักษรเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเก็บใบเสร็จด้วยนะเก็บเป็นสัญญาด้วยนะครับข้อความสนทนาแคปเอาไว้นะครับเป็นหลักฐานแชทแคปเอาไว้เมื่อท่านถูกปฏิเสธสิทธิ์อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้มาร้องเรียนเลยนะครับที่สคบเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีฝากหมายเลขไว้ด้วยนะครับที่สายด่วนสคบนะครับที่1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็ที่เว็บไซต์ครับคลิกเข้าไปได้เลยที่www.ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบนะครับก็ดูแลในทุกเรื่องทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าหลายเรื่อง ื่องราวนะครับที่มีการแจ้งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ทีมงานไปตลาดแวะโรงเรียนมาแล้วด้วยคุณรจนาวันนี้มาสายนิดนึงนะคุณรจนาปกติแล้วจะมาต้นชั่วโมงจำได้นะครับวันนี้มาช้าไปหน่อยนึงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาช้ายังดีกว่าไม่มานี่นะเอาใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวต้องรีบเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฟังอยู่ก็ต้องส่งข้อความเข้ามาหน่อยนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานแล้วก็ผู้จัดรายการของเรานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันหน่อยนึงนะครับเป็นเรื่องสำคัญพาไปติดตามเรื่องราวของนักท่องเที่ยวกันหน่อยในเพจของสวท.ลงไว้น่าสนใจเลยทีเดียวบอกนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้ฟื้นตัวนะครับหลายคนก็เริ่มเดินทางมาเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางการบินในหลายเส้นทางครับโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยถึงเรื่องของผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นบอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8สิงหาคมภาพรวมนะฮะภาพรวมของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยบอกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนบอกกลุ่มตลาดระยะใกล้นะครับมีการขยายตัวอย่างโดดเด่นบอกมีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนตรงนี้ถามว่าเป็นปัจจัยอะไรสนับสนุนเนื่องจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนนะที่ประเทศจีนเขาปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็เลยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งครับคือการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดหลายๆวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดยาวๆของหลายๆประเทศเช่นญี่ปุ่นและก็ที่อินเดียด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับกลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ย 215,554 คนตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นคุณผู้ฟังร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนบอกตลาดยุโรปครับยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องปัจจัยก็คือการเปิดเส้นทางบินนะฮะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนนะครับเรียกว่าเพิ่มสูงเลยทีเดียวนะครับก็จะมี5อันดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้สัปดาห์ถัดไปเขามีการคาดการณ์ด้วยน่าสนใจบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอาจจะชะลอตัวเนื่องจากนะครับนักท่องเที่ยวหลายตลาดก็พักตัวจากการเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าหมุนเวียนกันนะฮะ บางคนก็ได้เป็นช่วงวันหยุดก็มาเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าช่วงทำงานก็ต้องไปทำงานกันต่อนะครับนี่ก็เป็นการสรุปจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยฟื้นตัวเดินทางเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจับประเด็น VIP ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:18 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับติดตามกันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเรื่องราวของการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับแน่นอนในช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะมี1สายนะฮะที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของศูนย์ขอนแก่นนี่นะฮะเขาบอกเป็นประตูสู่อีสานสำหรับการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการน่าสนใจเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับรายละเอียดของเรื่องนี้ครับท่านสุริยพงษ์ทับทิมแท้ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการและท่านก็เป็นรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมจะมาเล่าให้ฟังกันกับประเด็นสำคัญในหัวข้อนี้ด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องราวของศูนย์ขอนแก่นที่จะเป็นประตูสู่อีสานสำหรับการประนอมข้อพิพาทแล้วก็การอนุญาโตตุลาการอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงก่อนเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการประสานงานด้านการระงับข้อพิพาทในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดเริ่มต้นเริ่มอย่างไรครับท่านครับ
9: ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ขอบคุณรายการนะครับที่ให้เกียรติทางสถาบันแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่ไปที่มาครับในการตั้งศูนย์ที่ขอนแก่นเนี่ยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงที่มีการค้าการลงทุนมากครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับการค้าการลงทุนเสมอเลยก็คือมักจะเกิดข้อพิพาทแล้วโดยที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่บ้านเราใช้เนี่ยครับเราก็จะใช้ระบบที่เรียกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเวลาถ้าสมมติว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเราดูหนังรุ่นละครมาก่อนเลยครับก็คือว่า
1: ไปเจอกันที่ศาล
9: ซึ่งคนไม่เคยไปศาลเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับว่าเราใช้เวลาเยอะแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย
1: เสียเวลาเสียค่าใช้จ่าย
9: ใช่ครับอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันอนุญาโตตุลาการในกำกับของกระทรวงยุติธรรมเลยนะครับในการที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่าการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งก็เรียกว่าศาลเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าเป็นทางหลักนะครับเราก็จะทำข้อพิพาทระงับข้อพิพาททางการเลือกซึ่งจะมีอยู่2เรื่องที่เราทำคือการประนอมข้อพิพาทก
1: ็
9: คือเอาคนมาเจรจากันเพื่อให้ได้ข้อยุติกับอีกอันนึงคือการเอาอนุญาโตตุลาการหรือว่าการอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเป็นตุลาการในคดีที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนอันนี้เป็นที่ไปที่มาเลยครับแล้วก็เลยทำให้เราก็มีแนวคิดว่าเราควรจะต้องปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับกลุ่มที่เป็นเยาวชน
1: ครับ
9: ซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่เรามีการพูดคุยกันเนี่ยหนึ่งในเมืองที่เป็นเมืองมีศักยภาพสูงนะครับในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก็คือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนนักศึกษาเนี่ยในจังหวัดเยอะผ่านทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามีนักศึกษาทั้ง4ชั้นปีเนี่ยเกือบ 4,000 คนนั่นคือเป็นหนึ่งในคณะนิติศาสตร์หลักของประเทศเลยครับที่จะผลิตบุคลากรเข้ามาสู่ตลาดทางด้านของการให้บริการทางด้านกฎหมายนะครับก็เลยเป็นแนวคิดนะครับว่าทางสถาบันเองก็ไปทำบันทึกข้อตกลงนะครับตั้งแต่เมื่อตุลาคมปีที่แล้วครับในการที่จะทำความร่วมมือในการที่จะจัดตั้งศูนย์ในการที่จะประสานงานทั้งศูนย์การศึกษานะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นแห่งแรกนะครับในประเทศไทยที่สถาบันได้ทำนะครับโดยไปตั้งแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักที่สำคัญในการที่จะเปิดประตูสู่อีสานนะครับก็เป็นที่ไปที่มาของความร่วมมือครับ
1: นี่นะครับเราก็จะได้เห็นภาพกรอบกว้างๆก่อนนะครับในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับศูนย์และก็ประสานงานเนี่ยถามถึงวัตถุประสงค์กันบ้างดีกว่าครับหลักสำคัญวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประโยชน์ด้านใดบ้างและพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาและก็ประสานงานแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
9: ครับก็หลักๆเลยก็คือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยอันที่หนึ่งคือเราอยากจะสร้างบุคลากรหรือสร้างคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับเพื่อจะเข้ามาสู่กระบวนการที่เรียกว่างานยุติธรรมทางเลือกที่ผมได้เรียนไปครับว่ายุติธรรมทางเลือกก็จะมีทั้งการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการที่เราจะไม่ไปศาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเยาวชนเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญมากครับว่าตัวในการที่จะเข้าสู่วงการที่เกี่ยวกับยุติธรรมทางเลือกเพราะนั้นวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการที่จะสร้างคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เฉพาะน้องๆที่เป็นนักศึกษานะครับรวมถึงประชาชนที่สนใจเนี่ยเราอยากจะไปสร้างบุคลากรให้เข้าสู่วงการนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือในการให้บริการประชาชนครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยงานยุติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการถ้าจะใช้เนี่ยต้องเข้าสู่กรุงเทพเท่านั้นคือต้องเข้ามาที่กรุงเทพอย่างเดียว
1: ครับ
9: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราจะนำการบริการตรงนี้ไปสู่ภาคอีสานซึ่งเมืองขอนแก่นก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญเลยนะครับในแง่ของเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะระดับประเทศนะครับแต่เป็นระดับภูมิภาคระดับอาเซียนเลยเนื่องจากว่าโครงการโลจิสติกใหญ่ๆ Data Center ตอนนี้ไปลงที่ขอนแก่นนะครับรวมไปถึงโครงการเส้นทางสายใหม่ที่เราเคยได้ยินนะครับจากประเทศจีนเนี่ยก็ประเทศจังหวัดขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่สำคัญที่ประเทศจีนเนี่ยจะมาใช้ในแง่ของโครงการเส้นทางสายใหม่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างคนหรือการให้บริการเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยครับที่สถาบันจะไปทำเรื่องนี้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและก็คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
1: เราทราบวัตถุประสงค์หลักไปแล้วเพื่อประโยชน์ของประชาชนไปแล้วหลังจากเปิดศูนย์แล้วครับแผนการ

0: ุรกิจที่มีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มีการวางแผนในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเนี่ยในรายชื่อที่ผมได้เรียนไปสักครู่เนี่ยเราได้ทำความร่วมมือหมดนะครับอย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการประชุมกับท่านเขาเรียกว่าประธานจังหวัดของสภาทนายความในส่วนของจังหวัดขอนแก่นที่จะไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็ที่จะไปพูดคุยกับในส่วนของทนายความที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็อีกประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้าครับเราก็จะมีไปประชุมกับสภาหอการค้าของจังหวัดขอนแก่นเพื่อจะดึงเอานักธุรกิจที่อยู่ภายใต้สมาชิกของสภาหอการค้าเนี่ยเอามาร่วมมือกันนะครับในการที่จะฝึกอบรมแล้วก็นำส่งในเรื่องของการระงับข้อพิพาทเหล่านี้ไปสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มมีแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับเพื่อประโยชน์ในการเป็นสมาร์ทซิตี้ของทางขอนแก่นด้วยนะครับ
1: นี่เป็นเรื่องสำคัญทางสถาบันอนุญาโตตุลาการครับเห็นบอกว่านอกเหนือจากการที่มีแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วเห็นบอกว่ายังมีการนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมทันสมัยเนี่ยเพื่อมาเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการให้บริการกับพี่น้องประชาชนด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับท่าน
0: ครับอันนี้เราก็ตามเทรนด์เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องได้ยินสิ่งที่เรียกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับคืออาจจะมีเหตุผล2 3ประการครับอันที่1เนี่ยในแง่ของการทำกระบวนการให้มีความรวดเร็วนะครับและมีความผิดพลาดที่เราเคยได้ยินคำว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันตระหนักว่าเราควรที่จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อจะมาช่วยไม่ได้มาเป็นตัวหลักนะครับมาเป็นตัวช่วยมนุษย์ในการที่จะเก็บข้อมูลตัดสินใจเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทำให้ในการเปิดศูนย์ครั้งนี้สถาบันเองก็ได้มีการเปิดตัวครับสิ่งที่เรียกว่า THAC Go ซึ่ง THAC เป็นตัวย่อของสถาบันนะครับมาจาก Thailand Arbitration Center ตัว THAC Go ตัวเนี้ยเป็นปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยสำหรับผู้ประนอม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยครับเรามีผู้ประนอมเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องมีผู้ประนอม2คนเวลามีการเจรจาประนีประนอมกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยผู้ประนอมเราก็มีจำกัดนะครับเราก็อาจจะได้ใช้ผู้ประนอมคนเดียวเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลในการสรุปความที่ทำให้เกิดความแม่นยำและเกิดความรวดเร็วมากขึ้นให้กับตัวผู้ประนอมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนี้เราก็มีการนำนวัตกรรมที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นผู้ช่วยนะครับมาให้บริการในแง่ของการประนอมข้อพิพาทและอันนี้จะทำให้การประนอมข้อพิพาทมีประสิทธิภาพและนำเรื่องนี้เข้าสู่การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นครับ
1: ดังนั้นครับเห็นบอกว่าการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็การทำ THAC Go เนี่ยนะครับจะเป็นการยกระดับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในระดับประเทศด้วยตรงนี้จะช่วยได้อย่างไรบ้างครับ
0: ครับอันนี้จะช่วยได้มากครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราคงจะเคยได้ยินนะครับว่าถ้าความยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความอายุที่ทำมันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ในแง่ของการมีความยุติธรรมที่รวดเร็วขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความยุติธรรมบรรลุข้อตกลงแล้วก็สามารถที่จะกลับไปดำเนินชีวิตกลับไปประกอบวิชาชีพหรือว่าทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมครับเมื่อก่อนเนี่ยการที่เรายังไม่เมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องความล่าช้าเลยครับแต่บางครั้งเนี่ยยังไม่ทันถึงความล่าช้าเลยนะครับเป็นเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งถ้าสมมติว่าคุณบอลเคยไปศาลเนี่ย บางครั้งเนี่ยโอ้กว่าจะได้เริ่มพิจารณาคดีกว่าจะส่งฟ้องกว่าจะอะไรต่างๆ
1: มันนาน
0: บางทีนานแล้วมีต้นทุนสูงใช่ไหมครับไอตัวที่เราพยายามจะทำเทคโนโลยีเนี่ยนอกจากตัว THAC Go ที่ผมได้พูดถึงเนี่ยอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นออนไลน์ dispute resolution หรือการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ลองนึกสภาพดูนะครับ

0: ว่าการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยที่เขาไม่ต้องเดินทางมาอันนี้จะทำให้ลดต้นทุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่ายขึ้นอันนี้พูดถึงคนปกตินะครับ ไม่นับถึงผู้พิการลองคิดดูว่าถ้าผู้พิการที่เขามีเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางร่างกายแล้วลำบากมากในแง่ของจะต้องเดินทางไปเดินทางมาเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือในแง่ของระบบออนไลน์เนี่ยที่ทำให้เขาระบรรลุข้อตกลงหรือว่าระงับข้อพิพาทโดยที่ไม่ต้องเดินทางเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่อำนวยความยุติธรรมแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าถึงในแง่ของการระงับข้อพิพาทแล้วก็ทำให้เขาได้รับความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น THACโกหรือออนไลน์ดิสทริบิวออนไลน์เรสโซลูชันในอนาคตที่ผมได้เรียนไปนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ
1: ครับเรื่องสุดท้ายครับในอนาคตกันบ้างต้องบอกว่าทางสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยทิศทางเรื่องของการวางแนวทางวางกรอบในการพัฒนาอย่างไรต่อไปในอนาคตครับ
0: ก็ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ตอนนี้ถ้าเราดูในภาพข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งในทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่าบนออนไลน์ต่างๆนะครับคือคำว่า OECD คือบางคนเคยได้ยิน OECD ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยนะครับ กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่ง OECD เนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่เอาเป็นโดยสรุปเนี่ยประมาณสัก 3-4 เรื่องนะครับอันที่1คือเรื่องของหลักนิติธรรมหรือที่เรียกว่า rule of law อันที่2นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัว predictable justice คือกระบวนการยุติธรรมที่คาดการได้นะครับอีกถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ accessible to justice หรือสิ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับ และที่สำคัญที่สุดเลยสิ่งที่เรียกว่า people centered justice หรือว่าการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในภารกิจของสถาบันเนี่ยเราใช้กระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้แผนที่เราวางไว้ในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มที่อยากจะดึงประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: ที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้สึกนะครับว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการอำนวยความยุติธรรมซึ่งผมขอขยายความให้คุณผู้ช
1: ม
0: ทราบ
1: ว่ามันคือยังไงที่ดึงประชาชนเข้ามาครับ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยครับเวลาที่เราไม่ต้องพูดถึงกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันนะครับถ้าพูดกันถึงหมู่บ้านตามชนบทในอดีตเลยเนี่ยเวลาที่เรามีข้อพิพาทกันเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้าน
1: ให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อย
0: มาพูดคุยหน่อยสิ่งที่สำคัญคือเราคุยกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย
1: เห็นอกเห็นใจกัน
0: โดยที่ไม่ได้ใช้หลักโดยที่ไม่ได้ใช้หลักกฎหมายเลยนะ
1: ครับ
0: บางทีบอกว่าวัวของคนนี้มากินหญ้าทางฝั่งนี
1: ้แล้วต้นไม้บ้านนี้ตกลงมาอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับพอไปหาผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
0: ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยใช้หลักที่เรียกว่าหลักนิติธรรมนะครับโดยที่ไม่ได้เอาหลักกฎหมายเป็นนำนะครับแล้วมาพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือการบรรลุข้อตกลงแล้วยังรักษาความสัมพันธ์ทำให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยยังสามารถจะมองหน้ากันได
1: ้
0: สามารถ
1: จะพึ่งพาอาศัยกันได
0: ้ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการยุติธรรมที่นำประชาชนเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการออกแบบซึ่งที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่ากระบวนการของสถาบันเนี่ย เราให้หลักการเจตจำนงของประชาชนเนี่ยเป็นสำคัญในแง่ของการระงับข้อพิพาทสมมติว่าถ้าเรามีข้อพิพาทเนี่ยผู้พิพาทจะเป็นผู้เลือกคนกลางด้วยตัวเองนะครับจะไม่เหมือนไปที่ศาลจะเป็นผู้เลือกด้วยให้ด้วยองค์คณะของท่านใช่ไหมครับแต่ถ้ามาใช้กระบวนการประนอมข้อพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการคู่พิพาททั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้เลือกคนกลางไม่ว่าจะเป็นการประนอมหรืออนุญาโตนั่นหมายความว่าประชาชนเป็นใหญ่เลยครับในแง่ของการที่จะเลือกผู้ตัดสินด้วยตัวเองหรือคนกลางด้วยตัวเองในการที่จะมา ระงับข้อพิพาทตรงนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อบรรลุข้อตกลงหรือมีการตัดสินแล้วเนี่ยจะเกิดการยอมรับได้อย่างง่ายดายเพราะว่าคู่พิพาทเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในแผนของสถาบันก็คือทำเรื่ององค์ความรู้เหล่านี้กระจายไปสู่ในวงกว้างโดยเริ่มต้นที่ขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลักเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงและในอนาคตก็จะขยายผลครับต่อไปเราอาจจะไปที่เชียงใหม
1: ่
0: อาจจะไปที่สงขลาอาจจะไปที่ EEC ในชลบุรีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแผนของสถาบันในการที่จะกำหนดทิศทางครับที่จะทำให้เกิดการพัฒนาโดยการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นระดับเยาวชนที่ผมได้เรียนไปนะครับ
1: ครับวันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะครับเรื่องสำคัญที่ท่านรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมและก็ท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะในหัวข้อเรื่องของศูนย์ขอนแก่นประตูสู่อีสานสำหรับการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการกราบขอบพระคุณครับท่านสุริยพงษ์ทับทิมแท้นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ค่ะขอบคุณบันเดชา
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าในทุกๆวันครับเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่มีข้อพิพาทกันสิ่งสำคัญที่สุดครับเรื่องที่จะทำให้ข้อพิพาทลงเอยยุติได้ด้วยดีนะครับแน่นอนก็ต้องมีการพูดคุยมีการเจรจาและที่สำคัญคือหาจุดที่เรียกว่าทำให้ข้อพิพาทเนี่ยเรียกว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่เรียกว่าวันนี้นำมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแนวทางในอนาคตทั้งการนำเอาเทคโนโลยีการนำเอาวัฒนธรรมนะฮะเรื่องของ AI เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลครับหัวใจสำคัญก็คือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันอ่ะข้อความต่างๆที่ทยอยส่งเข้ามามีบางคนส่งกลอนเข้ามาเยอะแยะเลย นั่งดูอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นข้อความมายังคงส่งมาได้เดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนะครับใครที่ส่งเข้ามาทีมงานยังคงคัดเลือกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นของขวัญนะครับเนื่องในวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะฮะหลายคนบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่บขส.คุณบอลก็จองตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้ววางแพลนล่วงหน้าก็เดินทางกลับไปเพื่อที่จะไปอยู่กับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการด้วยหรือบางคนก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้านคุณบอลเพราะทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็โทรศัพท์คุยทุกวันนะฮะก็เรียกว่ามีหลากหลายแนวทางหลากหลายวิธีการนะครับที่จะบอกรักคุณแม่มีบางคนบอกตอนนี้อยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยนี่กำลังไปซื้อดอกมะลินะครับเพื่อที่จะทำเป็นมาลัยแล้วก็มอบให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยอ่ะทยอยส่งมาได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวจะได้ดูข้อความกันนะครับแต่หนึ่งเรื่องสำคัญครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ติดตามกันอยู่คุณอ้อยส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งมาบอกขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาคลายเครียดด้วยนี่นะฮะทำให้หลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็สบายใจมากขึ้นในขณะเดียวกันครับทางด้านของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจชุมชนมีมติครับจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องนี้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับท่านบอกแบบนี้บอกว่ารัฐบาลครับเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดที่ประชุมมีมติครับจัดตั้งคณะทำงาน4คณะขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการครอบคลุมแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนตรงนี้ครับมุ่งเน้นนะฮะในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกข้อจำกัด คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและก็ความมั่นคงทางอาหารตรงนี้เน้นเรื่องอะไรตรงนี้เน้นนะครับเรื่องการผลักดันเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็เชื่อมโยงช่องทางจัดจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ตรงนี้เน้นครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะสุดท้ายคุณผู้ฟังนั่นก็คือคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและก็ขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ครับการทำงานก็จะถูกกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นquick win นะครับภายใน 6-12 เดือนแรกและก็หลังจากนั้นครับเป็นการเร่งแก้ปัญหาทั้งกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีนะฮะนี่ก็คือ big win นะฮะดังนั้นเนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องนี้คณะทำงานทั้งหมดครับก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดการว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบจะทุกสัปดาห์ครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็จัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนที่จะกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็จะมีการเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลครับก็จะทยอยนะฮะแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้กับประชาชนและก็ภาคธุรกิจได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในเรื่องนี้ครับต้องบอกว่ามีในภาคส่วนสำคัญทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านยังย้ำด้วยว่าคณะทำงานทั้งหมดครับประกอบไปด้วยผู้แทนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒินะฮะอย่างที่บอกว่าก็จะมีการนัดหมายหารือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะกลับมาประชุมกันแทบจะทุกสัปดาห์เพื่อติดตามนะฮะข้อมูลแล้วก็เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการนะฮะตามกรอบเวลาแล้วก็เตรียมเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเน้นย้ำนะครับเรื่องราวของการดูแลทั้งในเรื่องของการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนนะครับก็มีมติจัดตั้ง4คณะทำงานขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงไว้แล้วก็เป็นการติดตามข้อมูลต่างๆที่เรียกว่ามาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับมีข้อความส่งมาคุณกัลยาณีฝากข้อความบอกว่ารักคุณแม่มากๆค่ะคุณบอลแล้วก็เตรียมนะครับที่จะไปส่งกำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ให้กับหลายคนที่บางทีวันพรุ่งนี้ไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าต้องมีภารกิจในการทำงานด้วยนะครับพระรุ่งนี่ส่งเข้ามาเป็นกลอนเยอะแยะเลยนะครับมีฟังอยู่ในรถครับสาระเยี่ยมเลยแล้วก็ฟังในรถมาโดยตลอดนะครับถือว่าตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยน้องต้นน้ำปรมินนะครับส่งข้อความมาแน่นี่นะครับเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ด้วยนะครับคุณอ้อนคุณปฏิพัฒน์ด้วยสวัสดีทักทายยามเย็นด้วยนะครับที่ดำเนินรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีน้องแชมป์ส่งมานอกจากเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับก็บอกว่าเป็นวันเกิดคุณน้องด้วยแน่นะฮะก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆการเดินทางเพราะว่ามีบางคนก็มีการเดินทางไปต่างจังหวัดกันแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวนะครับมาดูที่อีกหนึ่งภารกิจครับของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันครับหลายคนเป็นห่วงเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องของความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเปิดทางครับอัดงบฉุกเฉินนะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็คนละ100ล้านบาทเพื่อสู้กับภัยเรื่องของน้ำหลากแล้วก็ภัยแล้งด้วยทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลครับบอกรัฐบาลเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการรับมือเรื่องน้ำท่วมและก็น้ำแล้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล ครับได้มีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสถานการณ์น้ำทั่วประเทศจากสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้ท่านได้เปิดทางให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมท่านละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนและก็ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยรองรับสถานการณ์น้ำแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านอกจากนี้ครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือมีการกำชับให้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเร่งหาแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงน้ำหลากเพื่อสำรองน้ำไว้ในช่วงของภัยแล้งวันนี้ได้มีการส่งสัญญาณเซลล์บอดแคสต์นะครับเพื่อแจ้งเตือนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าทั้งพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายในห่วงเวลานี้ก็เกิดฝนตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้เนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้มีการกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมกำลังคนเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำด้วยว่าสำหรับแผนรับมือครับตอนนี้ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะใช้เซลบอร์ดแคสต์นะครับควบคู่กับระบบประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนอพยพที่ได้มีการซักซ้อมได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วโดยการเตรียมความพร้อมต้องทำก่อนเกิดเหตุไม่ใช่รอให้น้ำท่วมแล้วจึงเข้าไปแก้ไขแล้วก็ต้องเตือนให้เร็วเข้าถึงประชาชนให้เร็วพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำด้วยครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่10สิงหาคมปภ.ครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหนองคายเชียงรายรวมถึงการจัดการทรัพยากรสาธารณะในพื้นที่ขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์นครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับปฏิบัติการได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์รุนแรงนะครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำด้วยคุณผู้ฟังครับบอกรัฐบาลตอนนี้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีครับสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งกรณีเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้บริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อสำรองเอาไว้ใช้นะครับในสถานการณ์น้ำแล้งในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับก็ต้องมีการบริหารเรื่องของการจัดการน้ำสองด้านทั้งในส่วนของการรับมือน้ำท่วมในช่วงนี้แล้วก็เตรียมสำรองน้ำในช่วงน้ำแล้งนะครับเป้าหมายหลักคือต้องมีน้ำให้เพียงพอแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านของรัฐบาลนะฮะโดยทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในห้วงเวลานี้เพราะว่ามีหลายพื้นที่อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าทั้งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีหนองคายจังหวัดเชียงรายรวมถึงอีกหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเตรียมนะฮะมีการแจ้งเตือนมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งหลายๆคนก็ติดตามกันสำคัญเลยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยบอกว่าจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน200,000,000,000 บาทล่าสุดครับท่านบอกว่า มีการหารือนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในช่วงของเรื่องของสงครามอ่าวเปอร์เซียในช่วงต้นปีซึ่งด้านระบบการขนส่งโดยสารสาธารณะนะครับหลังจากช่วงกลางปี2570เนี่ยจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้ครับโดยรถโดยสารของขสมกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดนี่นะฮะในระยะต่อไปก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็นรถ EV ซึ่งก็ได้มีการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ก็จะใช้งบประมาณนะฮะจากพรก.กู้เงินก็จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่ติดตามกันอยู่ล่าสุดครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่มีเรื่องของการแจ้งเตือนกันวันนี้ในช่วงของกลางวันเรื่องของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมที่มีลายปริศนานะครับมีการโพสต์ขู่นะฮะเรื่องของกลุ่มนักเรียนต้องยืนยันกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ปกตินะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ก็ได้มีการแจ้งโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ประสานกับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงก็ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจบริเวณโรงเรียนภายหลังจากที่มีผู้ที่ใช้ไลน์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความลงกลุ่มไลน์ Open Chat นะครับบอกว่ามีการข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนนะครับยิงกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวสภ.แม่ปิงครับล่าสุดได้มีการนำกำลังนะฮะตำรวจในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบมาคอยดูแลบริเวณโรงเรียนแล้วก็รอบโรงเรียนจัดชุดกำลังพลแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนด้วยคุณผู้ฟังเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนักเรียนบางส่วนตอนนี้ก็ไม่ได้มาเรียนบางส่วนผู้ปกครองก็มารับกลับนะครับในส่วนสำคัญครับตำรวจก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายสืบค้นหาผู้ที่โพสต์ข้อมูลดังกล่าวแล้วก็โรงเรียนก็ดำเนินการตามมาตรการของสถานศึกษาพร้อมทางด้านของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ด้วยคุณผู้ฟังนะฮะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับอยู่ในมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยทั้งนี้ครับสถานการณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยอยู่ในภาวะปกตินะครับหลังจากที่วันนี้หลายคนก็อาจจะมีการติดตามข่าวอยู่มีลายปริศนาเป็นการโพสต์ขู่นะครับซึ่งต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับแล้วก็ได้มีการสืบหาผู้ที่โพสต์ข้อมูลดังกล่าวตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับใครที่มีการโพสต์ให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนก็ดำเนินมาตรการอยู่แล้วด้วยในการที่จะดำเนินการนะครับแล้วก็มีการแจ้งทั้งในส่วนของการติดตามแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับมีคุณสุพิชเพ็งแจ่มวันนี้ส่งเข้ามาพระรุ่งด้วยนะครับแล้วก็มีคุณนายสมนะวันนี้ที่ติดตามฟังกันอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะในการที่เรียกว่าทั้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึง105เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง AM ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทาง TikTok ด้วยเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถ ทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบตามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งเต็มคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิษฐาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกาคิตตาโลรายงาน
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
7: นายประกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
9: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
8: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
10: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดย่อยพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ดจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม

รู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ

0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: Whoa.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้กล่าวถึงมาตรการดูแลนะคะหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจากเหตุการณ์นะคะได้มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะคะในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการจัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนะคะนักเรียนและก็เป็นมาตรการในระยะเร่งด่วนค่ะรวมถึงมาตรการที่จำเป็นจะต้องทำทางประเทศนะคะโดยมีหลากหลายกระทรวงค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้นะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ออกประกาศนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.นะคะในวันนี้นะคะเพื่อข้อความร่วมมือจากทุกสถานรัชการที่มีสถานศึกษาค่ะนำมาปรับใช้ไปในแนวทางอย่างเร่งด่วนนะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็กล่าวว่าซึ่งหลังจากเหตุการณ์วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการนะคะขอแสดงความห่วงใยและก็แสดงความเสียใจอย่างซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้ได้รับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการบูรณาการการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะโดยกำหนดมาตรการที่สำคัญ6มาตรการด้วยกันโดยเรื่องแรกเนี่ยออกมาตรการความปลอดภัยนะคะในสถานศึกษาโดยจะต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเร่งออกมาตรการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงรายละเอียดจะต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นจะมีการนำเสนอครม.ให้รับทราบนะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิแห่งนี้จะเป็นการบูรณาการงานนะคะรวมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและก็คุณครูนะคะในระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งในการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพรบว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้องนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาค่ะซึ่งพรบดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะโดยกระทรวงเนี่ยจะเร่งนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดค่ะส่วนมาตรการเร่งด่วนค่ะที่มีการกำชับใช้ทันทีนะคะได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเร่งดำเนินการในซ่องเรื่องลักค่ะด้วยเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจค้นและก็คัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนและก็ข้ออันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดและก็การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูบุคลากรด้านการศึกษาอย่างถ่วงทึ่งนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและก็ทีม MCAT นะคะหรือว่าทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกลุ่มสุขภาพจิตนะคะกระทรวงสาธารณสุขและก็นักจิตวิทยาเขตพื้นที่การศึกษาค่ะเข้าไปดูแลนักเรียนและก็ครูอย่างต่อเนื่องนะคะลั่งปิดเรียนไป1สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่นะคะทางอาทิตย์ก็จะต้องตั้งห้องพักใจนะคะจะมีการจัดห้องพักใจจัดนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนค่ะอบรมเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้กับครูผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนนะคะได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกตินะคะ
ซึ่งท่านประเสริฐเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะว่าจะฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูบุคลากรโดยจะเร่งประสานงานทุกภาคส่วนและก็ประเมินสภาพจิตใจรวมไปถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะโดยจะประเมินในช่วง1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะกลับเข้าสู่ภาวะจิตใจปกตินะคะจึงข้อให้ทุกฝ่ายค่ะมั่นใจเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการค่ะในการดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวของการดูแลนะคะเยียวยานะคะสภาพจิตใจนะคะข้องน้องๆโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็มาตรการที่จะดูแลนะคะสำหรับน้องๆโรงเรียนอื่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดือนใจนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปเสรวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากประเทศกว่า100ล้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจะแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัครวาลเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการในทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบ การทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านและก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณภัทรหลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 นโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: ณ นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKK ที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดิรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
15: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Beat Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดรวมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS King Beat Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS King Beat Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายณฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.ที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียม

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ผลงานการประพันธ์โดยรตีรติธรณะค่ะและเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่

จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเพราะว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังเป็นผ่านที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์นะคะความเดิมในตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบบกระบวนการเลือกตั้งนั้นมีการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีค่ะและผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะที่เขาอยู่ระหว่างการทดสอบจากโปรแกรมคัดสรรจนเหลือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง4คนซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกระบวนการคัดสรรที่ทำให้เขาไม่มีเวลาว่างค่ะจนกระทั่งได้รับสายจากภรรยาว่าลูกชายติดเชื้อมรณะที่จะไม่มีวันหายเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบของ The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ด้วยกันต่อค่ะ

นการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกับมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายเด็ดเปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรั่วอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห่วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพ่อช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม็กลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพ่อรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อย
เพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม่อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

เสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอสองคนและพยาบาลอีกสามคนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยนมือร้อนจี๋คู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งรั้วลูกชายประชาชนหรือว่าตัวเองอุดมการณ์หรือว่าความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณน่ะเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจอย่างไม่ปิดบังผมอึดอัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่นแต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างเนี้ยหมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สวมแว่นตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียง
ในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยผมเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลงชายสูงวัยในชุดขาวทรุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดขาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็กมือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเร่งตัวหายไปในความมืดของรัตติการ

เสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆและค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดรู้วิงเวียนการตื่นจากเครื่องเซเลคชั่นอาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมมุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่องเซเลคชั่นอุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยค่อยๆยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันหญิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่องเซเลคชั่นพร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาเล่นปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่องเซเลคชั่นมา3ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมเอามือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่สองฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่สามและคนที่สี่แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้วผมจะรีบส่งรายชื่อผู้ผ่านโปรแกรมการคัดสรรคนดีทั้งสองคนไปส่วนกลางเพื่อจะได้กำหนดวันเลือกตั้งต่อไปชายที่อ่อนวัยกว่าบอกกับคนอื่นๆก่อนที่จะลุกออกไปอย่างเร่งรีบความรู้สึกต่างๆจู่โจมผมจนแทบตั้งรับไม่ทันเจ็บแปลบที่ทรงอกเหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากร่างจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใจหาย

ผมทำได้แค่นั่งมองทุกคนเดินออกไปจากไปพร้อมกับตำแหน่งสูงสุดในประเทศและก็ความฝันสูงสุดของผมความโมโหโกรธาบีบคั้นให้คว้างปาข้าวของทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือความคิดคุ้มคลั่งหลอกหลอนอยู่ในหัว3ครั้งแล้วที่ผมล้มเหลวทำไมถึงได้โง่เง่าอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในเครื่องนั้นผมจะหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงเสมอเครื่องแห่งสวยนั่นจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกความโมโหและความเสียใจไหลปนเปกันในลานความรู้สึกจนกลายเป็นสีหม่นมัวมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งทำกลางผู้คนมากมายที่รู้หน้าแต่ไม่เคยล่วงรู้ความลับในหัวใจโปรแกรมคัดสรรคนดีจะเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดแม้ว่าจะซ่อนหน้าจริงไว้ในหน้ากากความดีอย่างแน่นหนาก็ตามผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำคนหลาย10ล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในขั้นต้นแต่วันนี้ผมไม่ผ่านการคัดสรรบ้าจริงผมน่าจะยิงเด็กคนนั้นทิ้งซะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ประพันธ์โดยรติรติธรณะเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จะนำมาฝากกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กระนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิกยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้11สิงหาคม2569ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะวันพรุ่งนี้นะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมและก็เป็นวันหยุดด้วยเราก็มีเรื่องราวนะคะที่ใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าสนใจที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็คงจะไม่พูดถึงวันแม่ไม่ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้12สิงหาคมแล้วได้ยินคำว่าวันแม่เชื่อว่าความทรงจำของหลายๆคนค่ะก็คงจะผุดขึ้นมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาตอนเด็กๆที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่นึกถึงพวงมาลัยดอกมะลิที่เราถือไปกราบแม่บางคนอาจจะมีภาพที่ตัวเองนั่งอยู่บนพื้นแล้วแม่ลูบหัวเบาๆหรืออาจจะนึกถึงคำพูดที่แม่เคยพูดกับเราและบางทีความรักของคุณแม่ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคำหวานๆแต่มาในรูปของความห่วงใยเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อพูดถึงคุณแม่แล้วเพลงที่หลายคนคุ้นเคยกันมากก็คือเพลงค่าน้ำนมเพลงที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้ยินได้ฟังในวันที่เราโตขึ้นความรู้สึกอาจจะแตกต่างไปจากตอนเด็กค่ะเมื่อเราโตพอที่จะเข้าใจชีวิตเห็นว่าสิ่งที่คุณแม่ทำให้เราในแต่ละวันนั้นตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่คุณแม่คอยดูแลพอเราโตขึ้นคุณแม่ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องเรียนเรื่องงานการเดินทางเรื่องสุขภาพและถึงแม้บางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณแม่ก็ยังถามอยู่ดีเพราะความรักของคุณแม่ไม่มีคำว่าหมดเวลาค่ะเมื่อพูดถึงวันแม่ของไทยย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2493ค่ะประเทศไทยเคยมีวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่15เมษายนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมาเป็นวันที่12สิงหาคมนะคะเหตุผลในสมัยนั้นก็มีเรื่องของความสะดวกในการจัดงานด้วยค่ะเพราะในเดือนเมษายนยังไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกชุกมากนักประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเด็กๆจึงเข้าร่วมกิจกรรมได้วันแม่ในเวลานั้นค่ะไม่ได้มีเพียงพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูคุณแม่มีการประกวดอย่างเช่นการประกวดคำขวัญวันแม่ค่ะซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2519ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนวันแม่แห่งชาติจาก15เมษายนมาเป็น12สิงหาคมและสิ่งที่อยู่คู่กับวันแม่ของไทยมายาวนานนั่นก็คือดอกมะลิค่ะดอกไม้สีขาวกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นดอกไม้ที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะสีขาวและความหอมถูกนำมาเปรียบกับความรักของแม่ที่บริสุทธิ์และไม่เสื่อมคลายหลายคนก็คงจะเคยนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบคุณแม่แต่สิ่งที่ทำให้ดอกไม้นี้มีค่าขึ้นมานะคะไม่ใช่ด้วยราคาของดอกไม้แต่คือเป็นของที่ลูกนำไปมอบให้คุณแม่ค่ะบางคนอาจไม่ได้มีเงินซื้อของขวัญแพงๆไม่เป็นไรเลยนะคะเพียงแค่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าหลายๆอย่างแล้วค่ะใครที่ในปีนี้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่ถ้ายังไม่เคยพูดว่ารักแม่นะก็อาจจะลองพูดคำนี้ดูสักครั้งนะคะบางทีคนพูดอาจจะเขินแต่เชื่อเถอะว่าคนฟังมีความสุขแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ก็สามารถโทรศัพท์ไปหาไปคุยได้นะคะเพียงระลึกถึงกันเชื่อว่าก็ทำให้คุณแม่หลายท่านมีความสุขและในโอกาสวันสำคัญอย่างวันแม่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เตือนให้เราไม่ลืมคนที่สำคัญคนที่เราอยากจะดูแลให้ดีในวันที่เรายังมีโอกาสค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้านำเรื่องของคุณแม่ในอีกหนึ่งช่วงมาฝากกันนั่นก็คือผู้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่และกำลังนับวันรอที่จะได้พบกับลูกน้อยการเตรียมตัวก่อนคลอดต้องเตรียมอะไรบ้างสัญญาณอะไรที่ควรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมีสาระดีๆจากทางกรมอนามัยมาฝากกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: มาที่ในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังมีความรักของคุณแม่อีกแบบหนึ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะได้เห็นหน้าคุณแม่เสียอีกนะคะเพราะว่าความรักของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แน่นอนว่าคุณแม่ยังไม่ทันได้พบหน้ายังไม่เคยได้พูดได้ยิ้มหรือว่าได้กอดลูกแต่ก็เริ่มรักและเป็นห่วงเขาตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วเพราะว่าต้องคอยดูแลตัวเองระมัดระวังเรื่องอาหารการพักผ่อนการเดินทางและไปฝากครรภ์ตามนัดทั้งหมดก็เพื่อคนตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้คลอดความรู้สึกก็คงจะทั้งตื่นเต้นแล้วก็กังวลไปพร้อมกันฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำสาระคำแนะนำเพื่อให้คุณแม่เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันคลอดจากทางกรมอนามัยมาฝากกันนะคะโดยเรื่องแรกค่ะที่ทำได้เลยก็คือการเตรียมกระเป๋าไปโรงพยาบาลพร้อมเมื่อถึงเวลาที่เจ็บท้องก็จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายไม่ต้องวิ่งหาของนะคะสามารถเริ่มเตรียมได้ตั้งแต่ประมาณเดือนที่8ของการตั้งครรภ์ค่ะเอกสารสำคัญที่ควรเตรียมอย่างเช่นสมุดฝากครรภ์บัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่เอกสารต่างๆที่โรงพยาบาลต้องใช้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินของใช้สำหรับคุณแม่อย่างผ้าเช็ดตัวสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเสื้อผ้าสำหรับกลับบ้านเสื้อชั้นในสำหรับให้นมและของใช้จำเป็นอื่นๆและเตรียมของในส่วนของลูกนะคะก็คือผ้าอ้อมผ้าห่อตัวเสื้อผ้าเด็กถุงเท้าหมวกของใช้ที่จำเป็นที่สำคัญคือเสื้อผ้าหรือผ้าที่เตรียมไว้ให้กับลูกนะคะอย่าลืมซักทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ค่ะเมื่อถึงช่วงใกล้คลอดนะคะถ้ามีมูกเลือดหรือว่าน้ำเดินสิ่งแรกอย่าเพิ่งตกใจนะคะพยายามตั้งสติสังเกตอาการสีปริมาณและจดจำเวลาไว้รีบไปโรงพยาบาลหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็คือการนับลูกดิ้นค่ะเรื่องนี้คุณแม่หลายคนอาจจะคิดว่าลูกดิ้นเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะลูกดิ้นก็เป็นเรื่องปกติแต่การเปลี่ยนแปลงของการดิ้นก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ควรใส่ใจค่ะข้อมูลจากกลุ่มอนามัยมารดาสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแนะนำให้เริ่มนับลูกดิ้นทุกวันตั้งแต่อายุครรภ์32 สัปดาห์เป็นต้นไปอย่างเช่นการนับหลังรับประทานอาหาร

รีบไปพบคุณหมอค่ะการตั้งครรภ์นะคะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเพราะคุณแม่แต่ละคนมีสุขภาพและรายละเอียดของการตั้งครรภ์แตกต่างกันข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ของรายการนะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับการดูแลเบื้องต้นเท่านั้นถ้ามีอาการผิดปกติหรือไม่แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือไม่ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ค่ะและแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีการเตรียมตัวไว้อย่างพร้อมดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความกลัวคุณแม่ก็คงจะตื่นเต้นกังวลเพราะหลายคนก็เพิ่งจะเคยเป็นคุณแม่ครั้งแรกก็ขอให้ความรักค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับลูกนะคะวันแม่ในปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรานึกถึงแม่ในทุกช่วงวัยค่ะและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยค่ะใครที่กำลังคิดว่าวันแม่ปีนี้จะพาคุณแม่ไปไหนดีเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรามีไอเดียมาแนะนำกันค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คุณผู้ฟังคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมใครที่ไม่ได้วางแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรวางแผนตอนนี้ก็ยังทันนะคะการใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางไกลหรือเสียเงินเสียทองมากมายนะคะอาจจะเป็นการพาท่านไปทานข้าวหรือไปสถานที่ที่ท่านอยากไปพาไปเดินเล่นหรือว่าพากันเข้าวัดทำบุญหรือแม้แต่การพบกันที่บ้านแต่ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะคะและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวช่วงของวันแม่ก็มีหลายแห่งที่น่าสนใจค่ะสถานที่แรกที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังก็คือนิทรรศรัตนโกสินทร์ค่ะพรุ่งนี้นะคะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรีเปิดเข้าชมทุก30นาทีตั้งแต่เวลา 9:30 นไปจนถึงเวลา 15:00 นรวม12รอบด้วยกันค่ะก็เหมาะที่จะพาคุณแม่ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ไปพร้อมๆกันค่ะหรือถ้าใครกำลังมองหาบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเย็นนะคะอาจจะไปเดินเล่นริมแม่น้ำก็มีไอคอนสยามค่ะเดินชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาชมการแสดงน้ำพุมัลติมีเดียหรือจะไปเอเชียทีคค่ะก็สามารถเดินเล่นริมแม่น้ำนั่งชิงช้าสวรรค์และมีสถานที่รับประทานอาหารได้ด้วยหรือถ้าคุณแม่เป็นสายทำบุญค่ะก็มีวัดสวยๆหลายแห่งอย่างเช่นวัดอรุณราชวรารามก็สามารถพาคุณแม่ไปทำบุญไปไหว้พระเดินชมสถาปัตยกรรมที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันแบบเรียบง่ายแต่มีความหมายค่ะหรือถ้าคุณแม่ชอบงานศิลปะค่ะอาจจะไปที่โมกาแบงคอกส่วนท่านใดที่อยากอยู่ใกล้ธรรมชาติค่ะก็มีสวนป่าเบญจกิติหรือสวนผีเสื้อและมาแรงกรุงเทพค่ะเรียกว่ากรุงเทพมหานครนะคะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายเลยที่เหมาะสำหรับพาคุณแม่ไปพักผ่อนและสร้างความประทับใจร่วมกันในช่วงของวันแม่ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้วันแม่ค่ะถ้าเป็นบ้านเราแน่นอนว่ามีดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แต่ในประเทศอื่นๆค่ะเขาใช้ดอกอะไรกันบ้างก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะวันแม่อาจจะไม่ได้ให้แค่ดอกมะลิแต่ถ้าใครอยากให้ดอกไม้อื่นๆนะคะเราก็มีความหมายมาฝากกันอย่างถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะเขาใช้ดอกคาร์เนชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเกิดวันแม่ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคาร์เนชั่นสีแดงหรือสีชมพูค่ะซึ่งนิยมใช้แสดงความรักและความเคารพต่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีดอกเอเดลไวท์เป็นดอกไม้ที่เติบโตในพื้นที่สูงและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างท้าทายค่ะจึงถูกเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเสียสละขณะที่ทางออสเตรเลียค่ะก็มีดอกไม้ที่น่าสนใจอย่างดอกเบญจมาศค่ะเพราะชื่อภาษาอังกฤษที่มีท้ายคำว่ามัมพ้องเสียงกับชายเรียกแม่ในภาษาอังกฤษค่ะดอกเบญจมาศก็ออกดอกในช่วงใกล้กับวันแม่ของออสเตรเลียด้วยส่วนทางฝั่งของประเทศอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปค่ะสามารถพบดอกกุหลาบเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่นอกจากจะเป็นดอกไม้ที่หลายคนนึกถึงความรักของคู่รักแล้วนะคะดอกกุหลาบก็ใช้เป็นดอกไม้แทนความรักของคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันส่วนดอกลิลลี่ค่ะก็สื่อถึงความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนและความสง่างามทั้งฝั่งเอเชียอย่างสิงคโปร์และหลายประเทศในภูมิภาคค่ะก็มีดอกกล้วยไม้เป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่ได้รับความนิยมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดอกทิวลิปนะคะที่ทางเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็หลายประเทศของยุโรปตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ทิวลิปกำลังออกดอกจึงกลายเป็นอีกดอกไม้หนึ่งค่ะที่นิยมนำไปมอบให้คุณแม่กันส่วนบางพื้นที่ของประเทศจีนค่ะมีการใช้ดอกทานตะวันด้วยสีเหลืองสดใสและลักษณะของดอกที่หันเข้าหาแสงค่ะจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความอบอุ่นความสดใสเปรียบคุณแม่เหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้ในแต่ละประเทศค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักมอบให้คุณแม่คนละชนิดกันแต่สิ่งที่เหมือนกันหมดนะคะก็คือความตั้งใจของลูกๆค่ะที่จะบอกว่ารักคุณแม่ก็อยู่ที่คนที่มอบให้นะคะเชื่อว่าไม่ว่าลูกจะเอาดอกไม้อะไรไปมอบให้คุณแม่คุณแม่ก็ดีใจทั้งนั้น และถึงจะไม่ได้ให้อะไรเลยแต่การดูแลกันในทุกๆวันค่ะก็คือการบอกรักเหมือนกันก็ขอให้ในวันแม่นะคะเป็นความทรงจำดีๆเป็นวันที่ระลึกถึงกันและถึงแม้ว่าคุณแม่บางท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่สิ่งที่คุณแม่มอบให้เชื่อว่าสามารถอยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือความทรงจำดีๆที่มีให้กันดูแลคนที่เรารักในทุกวันที่ยังมีโอกาสนะคะใครที่มีโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะใครที่อยู่บ้านก็ขอให้มีช่วงเวลาร่วมกันที่มีความสุขอยู่ไกลก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปหานะคะคุณแม่อาจจะกำลังรอสายจากเราอยู่แค่คำว่าคิดถึงจากลูกก็อาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันก็ขอให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำดีๆของทุกครอบครัวค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับแก้วภูมิรัตน์ในวันอังคารค่ะช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มก็จะได้นำสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำด้วยว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลา ากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องณฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้คือเพลงยามค่ำหรือ Twilight เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494นะคะพอปีรุ่งขึ้นคือ2495เพลงพระราชนิพนธ์นี้จึงเกิดขึ้นคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะจะสังเกตว่าท่วงทำนองเพลงนี้เหมาะกับการเต้นรำค่ะเพลง Twilight หรือยามค่ำในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงนะคะ

เพลงทวายไลท์หรือยามค่ำจบไปแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495นะคะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเริ่มด้วยเสียงคุณจันทนาโอบายวาทค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเพลงอกฉันต่อด้วยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราและเพลงที่3คุณสุปนีภุกสมบุญค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะปากกับใจ

จบไปแล้วเป็นเพลงที่คุณจันทนาคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องกันคนละเพลงคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างค่ะภาษารักเป็นเพลงที่คุณบรรณาศิลปินแห่งชาติและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงสวนรักเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์โดยท่านให้ข้อมูลว่าเป็นผลจากการฝึกฝนตนเองแต่งลีลาทำนองล้อย้อนและล้อตามแบบสากลแต่ว่าจะออกนอกแบบสักหน่อยท่านว่างั้นค่ะการขับร้องนี่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามีเสียงกว้างและเสียงครึ่งมากบริษัทนำไทยบันทึกลงแผ่นตราฮิสมาสเตอร์วอยซ์เป็นแผ่นครั่งขนาดใหญ่12นิ้วค่ะสุนทรภรณ์และคุณมันธนาขับร้องคู่กันเมื่อปี2492กับวงกลมโฆษณาการเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณมันธนามรกุลศิลปินแห่งชาติร้องประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อปี2489นะคะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณมัณฑนาบอกว่าเพลงนี้คนชอบมากเวลาที่ร้องในงานเต้นรำทุกงานที่เต้นจะขาดเพลงนี้ไม่ได้นะคะและเพลงเย็นเย็นเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกลุ่มโฆษณาการฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยภาษารักสวนรักและเย็นเย็น

0: นั่นก็เป็นผลงานที่คุณมัทนามรกุลขับร้องคู่นะคะเพลงแรกภาษารักคู่กับคุณชวลีเพลงที่สองสวนรักคู่กับสุนทรภรณ์และเพลงที่สามเย็นๆก็ประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคราวนี้เรามาพบกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะฟังเพลงซึ่งคุณเพ็ญศรีเดินทางไปขับร้องให้ความสุขคนไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2526ค่ะดิฉันตัดตอนมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นเพลงสกุลตลา

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะขับร้องเพลงให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาฟังเมื่อปี2526ก็คือสกุลตลาผลงานของทวีปบอนหรือทวีปบรดีลกและครูเอื้อนะคะเพลงหงเหินนั้นครูแก้วและครูเวศแต่งค่ะและยาใจยาจบครูแก้วกับครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ชุดต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงดวงดาวคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลทำนองโดยคุณเลิศผสมทรัพย์เองค่ะต่อด้วยเสียงของคุณบุษยารังสีในเพลงใจกระซิบทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและน้อยใจเพลงนี้คุณโฉมฉายอรุณชานขับร้องครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

สุดท้ายเราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นตราสุนทรภรณ์หน้าสีชมพูมีเพลงราตรีที่สิ้นดาวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐอีกหน้าหนึ่งก็คือสูงเกินใจผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะกับร้องโดยคุณชรินทร์ธนาคอนศิลปินแห่งชาติแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือสูงเกินใจแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สปท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่11สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ฟังเพลงคำปฏิญาณคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเสือป่านะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงคำปฏิญาณต่อด้วยเพลงรักไทยโดยคุณภาหวังในธรรมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงรักไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482ค่ะฟังเพลงซึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผู้แต่งคนละท่านและนักร้องก็คนละท่านด้วยนั่นคือเพลงใครจะอยู่ค้ำฟ้าใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงแรกคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรขับร้องไว้เมื่อปี2494ผลงานของครูสลัยไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์ค่ะและใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงที่2คุณณรงค์ธนวังน้อยขับร้องค่ะผลงานของครูมงคลอมาตยกุลฟังได้เลยนะคะ

ือเป็นเหยื่อปลาของคน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงอีหนาวรำพันคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลเป็นผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะอีกหน้าหนึ่งของอีหนาวรำพันก็คือมณีบนนิ้วนางคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงฮิรัญเนรมิตผลงานของคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรทั้งสองเพลงนี้เป็นแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันนะคะตราโคลัมเบียค่ะและเพลงที่3ครูล้วนควันธรรมท่านทำแผ่นเสียงลองเพลงมาเพื่อการกุศลเมื่อปี2507มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพขับร้องฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอีหนาวรำพัน

0: ที่จบไปนั้นคือเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพนักร้องในสังกัดของครูล้วนควันธรรมขับร้องคราวนี้เป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ผูนพิษอมตยกุลคุยกับคุณวันลบวิชุกรนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2545ที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: ครูล้วนมีลูกศิษย์หลายคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยที่พวกเราไม่ได้เจอนานแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มานะฮะคือคุณวันรบวิทุกรนะครับผมเสียดายเหลือเกินที่เพิ่นเราเขียนโน้ตเพลงในเรือน้อยให้คุณวันรบไม่ได้นะฮะคุณวันรบก็เลยจะร้องเพลงที่ดังที่สุดเมื่ออัดเป็นเสียงครั้งแรกๆเป็นเพลงของครูสลายไกรเลิศนะฮะยิ้มดีกว่าหมองหม่นครับขอเรียนเชิญคุณวันรบครับ

0: คือแล้วพระแล้วมาอยู่กับครูล้วนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อยู่ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบใช่ไหมแล้วร้องเพลงแรกเพลงอะไรฮะ
1: เพลงที่หาแต่งเสียงนะ
0: ฮะ
1: เพลงแรกก
0: ็ในเรือน้อยฮะแล้วที่ไปอยู่10ขวบนี่ร้องเป็นเพลงเด็กหรือเป็นเพลงอะไรฮะ
1: เพลงผู้ใหญ่นี่เพลงนี้ร้องประกวดมาตลอด
0: แล้วก็ครูก็จัดแจงให้บันทึกแผ่นเสียง

0: คุณวรรลบก็ขับร้องเพลงยิ้มดีกว่าหมองหม่นผลงานของครูสไลไกรเลิศและที่เพิ่งจบก็คือในเรือน้อยผลงานของครูล้วนควันธรรมดิฉันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีกองดุริยางทหารอากาศแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองซึ่งคุณจิระให้ข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งเป็นลีลาเดียวกันกับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงนั่นคือเพลงง้องอนและคุณจิระก็ขับร้องเองด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังขับร้องเพลงร่วมกับคุณนุ่นสุบงกตซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญค่ะในเพลงชะตาฟ้าผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนุ่นสุบงกตก็คือเพลงพวงรักผลงานของวราวรเวทค่ะฟังชุดนี้3เพลงเลยค่ะ
1: โอ้

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะเปลวไฟรักต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปี2508คือเพลงใจนางผลงานของสสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงอำลาที่เหลืออาลัยสรวณีโพธิเทพขับร้องผลงานของจงรักจันคณาคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่ท่านผู้ฟังแล้วจึงจะเข้าไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่ก่อนที่จะไปฟังในหัวข้อนั้นเรามาสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิวันนี้เราแผ่เมตตาตั้งหวังทั้งเมตตาด้วยทั้งกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยเอาทีละอย่างวันนี้เริ่มจากอุเบกขาซะก่อนเริ่มจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเราเริ่มต้นจากจิตที่เป็นสมาธิด้วยการกำหนดว่าอยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจนั้นโดยไม่ต้องตามลมพอเราตั้งสติไว้แล้วจิตก็จะมีความสงบลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้เราให้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบก็ตามก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้เปรียบเทียบกับว่าถ้านิ่งเฉยวางเฉยไม่ได้ก็คือลุ่มหลงเปลิดเปลยมัวเมายินดีกำหนัดพอใจหรือก็อยากแย้งเกลียดชังไม่พอใจด่าว่ากลับไปไม่ทางกายทางวาจาไม่ด่าไม่ว่าไม่ชมไม่เหลิงทางใจไม่เกลียดไม่ขยะแขยงไม่กำหนัดไม่ยินดีเฉยเฉยอุเบกขาด้วยจิตแบบนี้แผ่ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศใหญ่สี่ทิศในทิศเฉียงสี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งที่เป็นกายทิพย์หรือกายหยาบทั้งที่มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ทั้งที่จะให้คุณหรือให้โทษกับเราเราแผ่ให้หมดอุเบกขาต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือประสบความสุขนั้นๆท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอญาติที่ห่างกันไปนานญาติอันเป็นที่รักไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันแล้วเนี่ยโอ้ดีใจเจอกันแล้วเนี่ยแหมปลื้มใจโอ้เธอยังสุขสบายดีเธอยังมีชีวิตดีเขามีความสุขอย่างไรเราก็ยินดีพอใจสบายใจในความสุขของเขาจิตที่เป็นแบบเนี้ยคือมุทิตาแผ่ไปตัมบูฟังแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางทิศใหญ่สี่ทิศทิศเฉียงสี่ทิศแผ่ให้หมดไม่ว่าจะสรรพสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีคุณหรือมีโทษกับเราเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดจะยังไงก็ตามก็แผ่ให้ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณากรุณาหมายถึงความเห็นอกเห็นใจถ้าก็มีความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าก็จะเจอทุกข์เนี่ยด้วยกรุณานะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นเปรียบเหมือนเวลาที่คุณจะตีจะทำร้ายจะฆ่าใครหรือสัตว์ตัวไหนแล้วอึกขึ้นได้ว่าไม่ทำดีกว่างดดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เสียจะด่าคน
ไม่ด่าดีกว่าให้เขาพ้นจากอุปสรรคคือคำด่านี้เสียแพร่ไปด้วยจิตแบบนี้ตั้งฟังไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็กคนนั้นยังหาประมาณไม่ได้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามุทิตากรุณาและเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านใช้คำว่าแม่บทแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟไว้ในที่ที่มันมืดอยู่บอกทางกับคนที่หลงทางหรือว่าอะไรที่มันคว่ำมันล้มอยู่ก็ง่ายก็เปิดก็ตั้งมันขึ้นให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนให้ไปตรงถูกทางให้มันสวยงามตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหัวข้อข้าพเจ้าหลังจากพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาอธิบายหัวข้อเหล่านี้ให้ฟังวันนี้อยากจะกลับมาสู่พื้นฐานท่านผู้ฟังพื้นฐานคือ back to basicBack to basic กลับมาที่พื้นฐานของคำสอนที่ได้สอนไว้ครั้งแรกนั่นคือหมวดธรรมในข้อที่ว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4กิจที่ควรทำในอริยสัจ4ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วผู้ฟังมีอยู่4ประการวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ4อย่างนี้แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็พูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องการมาเจาะตรงดีกว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4มีกิจที่ต้องทำเนี่ยแตกต่างกันแม้ถ้าบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันง่ายๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะคือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายก็อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยากไงถ้าจะบอกว่าโอ้ยากมากยากมากก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายอ่ะจะบอกเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระไม่ใช่จะอย่างลงง่ายๆได้แค่การตรึกๆมันก็มีแต่ถ้าจะบอกโอ้ยากมากยากมากลึกซึ้งจะว่ายากมันก็ไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ไม่ยากมันก็มีนี่แหละคือธรรมะท่านผู้ฟัง
ที่ถ้าเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับลำบากกับสบายนี่แหละที่ว่าถ้าจะเห็นแต่ความลำบากยิ่งแก่ความสบายเลยจะทำหรือจะไม่ทำมาอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ดูที่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าท่านผู้ฟังจะว่าง่ายหรือยากก็ตามถ้ามันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาง่ายนี่รีบทำเลยแต่อย่าเห็นว่ายากแล้วมันจะไม่ทำโอ้ยจะมีประโยชน์มากอย่างนี้อยากก็ทำสิจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะธรรมะนี่มีประโยชน์มากท่านผู้ฟังประโยชน์จะมากได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเหมารวมกันไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัวท่านนั้นเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกแจงผู้จำแนกแจกธรรมแจกแจงออกทุกข์ก็ต้องทำอย่างหนึ่งสมุทัยก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนิโรธก็ต้องทำอย่างหนึ่งมรรคก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันแล้วในทุกฝั่งคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเดินไปใช้สลับหน้าที่นี่หนังคนละม้วนน่ะคนละเรื่องเลยออกมาคนละอย่างถ้าเหตุเกิดปุ๊บท่านให้ละคุณนำไปทำให้มากๆเอาแล้วมันจะไปดีได้ไงสิ่งที่ให้เอาออกดันเติมเข้าไปในสิ่งที่อย่าให้ใส่ดันใส่เข้าไปนี่หรือให้ใช้สิ่งนี้เวลาก็ทำขนมทำกับข้าวเขาให้ใช้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่มีเอาแป้งสาลีก็แล้วกันน่าจะได้อยู่นะโอ้ยมันจะไปได้ไงนุ่งหวังบอกมาขนมปังกับขนมครกมันเหมือนกันนี่แหละล่ะมันก็ใช้แป้งคนละอย่างถ้าเราสับสนไม่แจกแจงให้เหมาะสมแยกแยะให้ดีให้ถูกแล้วเห็นขาวขาวเหมือนกันก็ใส่ใส่กันลงไปคนละอย่างเลยนะดังนั้นการทำความเข้าใจจึงมีความสำคัญท่านผู้ฟังต้องรู้จักแยกแยะในแต่ละอย่างละอย่างให้เหมาะสมถูกต้องคำสอนนี้แจกแจงไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทัยวันในตอนนั้นมีภิกษุที่ได้ฟังร่วมกันอยู่5รูปด้วยกันในบทคำสอนที่ท่านยกเป็นหัวข้อชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่ว่าแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจนั้นกิจสิ่งหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละอย่างละอย่างนั่นแหละไม่เหมือนกันท่านยกหัวข้อขึ้นก่อนในเรื่องของอริยสัจ4เห็นที่เราทราบกันความจริงอันประเสริฐ4อย่างไม่ใช่ความจริงทั่วๆไปแต่ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐใช้คำว่าอริยสัจความจริงทั่วๆไปอย่างเช่นว่าเราดูข่าวเงี้ยนะข่าวนี่เป็นอย่างนี้หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะเช่นหลักฟิสิกส์หลักเคมีเขาทำการวิจัยออกมาแล้วได้ผลงานวิจัยเป็นงี้นี่คือความจริงเป็นสัจจะใช่ไหมล่ะแต่นั้นไม่ใช่สัจจะแบบอริยสัจเป็นสัจจะที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเฉยๆเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ตัวอย่างดีกับพระเจ้ามักจะยกมาให้เราฟังเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นเสื้อโอเคมันเป็นผืนๆใช่ไหมล่ะแต่เสื้อจริงๆมันคืออะไรจริงๆกับมันจริงๆเนี่ยมันก็คือได้เอามาสารศัพท์ที่เขาเรียกก็คือทอว่าทอกับสารต่างกันยังไงไอ้นี่ก็เป็นคำสมมุติที่ยกขึ้นพูดถึงการปรุงแต่งแบบนี้ก็ใช้คำว่าสารปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งก็ใช้คำว่าทอสำหรับผ้าเราใช้คำว่าทอขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมมติเรียกว่าผ้าแต่จริงมันคือได้เอาแล้วได้มันคืออะไรจริงๆมันคือ
ฝ้ายเอาแล้วตะไหมล่ะมันคือตัวไหมจริงๆมันคือรังของตัวไหมเอาแล้วไหนบอกเป็นผ้าไม่ใช่นี่มันหมายถึงที่มันทำมาจากอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันคือจะเป็นสมมุติเรียกขึ้นมาสมมุติเนี่ยไม่ใช่ความจริงเอ้าแต่มันจริงๆนะมันคือเรื่องผ้าจริงๆคือจริงแบบสมมุติโลกไงท่านฟังจริงแบบสมมุติโลกเนี่ยก็คือตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือตามน้ำไปตามน้ำคืออะไรคือตามนั้นตามน้ำคือตามนั้นตามนั้นคือตามอะไรตามเหตุตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยและแต่ว่าก็จะเรียกปรุงแต่งกันอะไรยังไงก็เรียกใช้ไปคำหนึ่งเลยท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าพึงศึกษามาคำว่าแซงอย่างนี้นะสระแอสอเสือรอเรือไม่โทงองูแซงแซงในสมัยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแกล้งหมายถึงแบบหลอกลวงใช่ไหมล่ะแซงทำเฮ้ยแต่ท่านผู้ฟังรู้เปล่าว่าคำว่าแซงทำในแค่ยุครัชกาลที่4ที่3เนี่ยนะหรือที่5เขายังใช้คำนี้อยู่เนี่ยหมายถึงจงใจทำนะแซงทำเนี่ยคือจงใจทำนะเอ้านี่มันแค่ประมาณ100ปีความหมายมันเหมือนคนละอย่างกันเลยนะแซงทำในปัจจุบันหมายถึงแกล้งทำแนวออกว่าไม่จงใจหรือว่าทำจริงก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ในขณะที่ความหมายเดิมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้อาจจะมันเปลี่ยนแปลงไปได้ล่ะก็บริบทของสังคมบริบทของอะไรต่างๆตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นๆน่ะตามนั้นน่ะตามนั้นน่ะคือตามกระแสที่มันพัดไปพัดมาแหละเวลามันไปไงสับมันก็เปลี่ยนแปลงไปชื่อเรียกก็เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเหตุผลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข่าวสารบุคคลที่ว่าจริงๆอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวถือเอาว่าจริงโดยส่วนเดียวนี่คือโดยทั่วๆไปสัจจะทั่วๆไปความจริงแบบที่เป็นแฟกต์ก็เรียกว่าข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าบอกว่าความจริงอันประเสริฐตรงนี้เราจะเรียกว่า truth คือความจริงแบบไม่ว่าจะข่าวเท็จหรือข่าวจริงมันก็จริงแบบอริยสัจอยู่ของมันไม่ว่าจะทฤษฎีที่มันผิดหรือทฤษฎีที่มันถูกมันก็จะจริงแบบอริยสัจของมันนั่นก็จะคำว่า truth คือความจริงความจริงในข่าวปลอมก็คือมันเป็นอนัตตาความจริงในข่าวจริงก็คือมันเป็นอนัตตาเหมือนกันน่ะความจริงในทฤษฎีที่ผิดมันคือเป็นอนัตตาความจริงในทฤษฎีที่ถูกมันคือเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นต้นยังมีอีกหลายๆอย่างก็เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันประเสริฐถ้าเราแยกย่างมาก็จะมี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอะไรนี่คือ4อย่างนี่คือหัวข้อไงรายละเอียดของแต่ละอย่างคือถ้าทุกข์ก็คือขันธ์5ขันธ์5นี่มีอะไรบ้างได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสัญญาคือความหมายรู้การบอกได้ว่านี่คือสีเขียวสีแดงสีฟ้าชื่อมันคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของมันเดิมอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งเวทนาอย่างหนึ่งให้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งส่วนวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ได้ผ่านทางหูทางตาเป็นรสเค็มรสเปรี้ยวเสียงดังเสียงค่อยนี่เรียกว่าวิญญาณพวกนี้คือขันธ์5ที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นสุขเนี่ยโนแต่มันลวงยังไม่ใช่จริงยังไม่ใช่สัจจะความจริงแต่จริงๆของขันธ์5นั้นคือมันเป็นทุกข์คือจะเถียงกันก็ได้นะก็ไม่ได้เถียงกันระหว่างก็เรียกว่าให้เหตุผลถ้าคนมีเหตุผลคุยกันเนี่ยไม่ได้เถียงนะแต่คนไม่มีเหตุผลคุยกันน่ะมันได้เถียงกันแล้วถ้าเราจะใช้เหตุผลคุยกับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ย
คือการข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นฆ่าศึกด้วยเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจึงเรียกมันว่ามันเป็นทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐส่วนที่สองที่ว่าตัณหาสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกที่ฉันมีทุกข์อยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าหัวบ้างเมียบ้างลูกบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างการงานบ้างหมายแต่เราไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยคุณจะไปเจอต้นตอมันคือตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่อย่างอื่นส่วนที่สามคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหาก็เราพิสูจน์แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุของความทุกข์จริงๆจริงๆแบบอริยสัจจริงๆเลยนะเอ้าถ้าไม่มีตัณหามันก็เป็นความดับของทุกข์ไงมันมาด้วยกันเลยเพราะสมการมันแก้กันมาแล้วแล้ววิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องใช้องค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะบอกเฮ้ยศีลสมาธิปัญญามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกมันจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ไงเราได้จะยกเหตุผลประกอบคนที่พูดโดยไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลจะใช้เหตุผลในการปรับความคิดเห็นที่มันผิดนั้นให้มันตรงได้อันนี้คืออริยสัจ4ไงท่านผู้ฟังประเด็นของความจริงอันประเสริฐ4อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงตัณหามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีทางที่ตัณหามันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงจริงๆเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงขันธ์5มันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเลยที่ขันธ์5มันจะนำความสุขความเจริญยั่งยืนอะไรต่างมาให้ธรรมานั้นมันเป็นจอมปลอมไม่เฉยจริงๆมันไม่ใช่ของหลวงมันมีอยู่จริงๆเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประเด็นในที่นี้ที่จะพูดถึงคือว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงทั่วไปเนี่ยมีกิจที่ควรทำอย่าไปลำพังเพียงเข้าใจหมดละทุกข์เกิดนี่สมุทัยเกิดนี่นิโรธเกิดนี่แล้วก็มรรคเกิดนี่ฉันเข้าใจแล้วก็พูดมา10กว่านาทีครึ่งชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงไหมเข้าใจจริงๆไหมว่ากิจที่ควรทำของเขาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งในจุดที่คุณจะต้องเข้าใจคือว่าต้องทำยังไงกับมันแล้วก็ต้องทำแล้วด้วยนะเอาแค่ว่าต้องทำยังไงกับมันซะก่อนในทั้ง4อย่างนี้ทุกตั้งใจกับว่ารอบรู้เข้าใจยอมรับมันมาจากคำว่าปริญญาทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มาจากคำว่าปริญญาสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอามาจากคำว่าปหานะคือละเสียนิโรธคือความไม่มีตัณหาต้องทำให้แจ้งคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นทำให้สว่างมาจากคำว่าสัจฉิกะและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทางเนี่ยมีองค์ประกอบ8อย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาต้องทำให้ดีต้องทำให้มีมาจากคำว่าภาวิตาคือการภาวนาทั้ง4อย่างนี้ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้เรามาทำความเข้าใจทีละอย่างตามฟังหน้าที่ตรงนี้หน้าที่มันสำคัญถ้าหน้าที่มีแล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่มีปัญหาทันทีงานง่ายๆเช่นงานทำความสะอาดอย่างนี้ระวังโอ้เราจะบอกเป็นงานต่ำต้อยงานไม่สำคัญงานอะไรต่างๆให้เงินเดือนก็น้อยอีกเฮ้ยสำคัญนะดูดิถ้าไม่มีใครล้างห้องน้ำทำไงตามสำนักงานตามสถานที่สาธารณะตามสถานีรถไฟ
รถตัวรถบัสอย่างนี้ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปนี่พังงะเลยโอ้โหห้องน้ำฉุนกึกเลยส่งกลิ่นมั้งแต่ก่อนเข้าละยิ่งเข้าไปนี่เขาปิดซ่อนไว้ไงเปิดมาแบบเบียนหน้าหนีถ้าไม่ทันอย่างเงี้ยเขาหน้าที่ก็ไม่ได้ทำนี่นี่ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้นี่มีปัญหาทันทีเลยงานง่ายๆและยิ่งทั้งงานสำคัญสำคัญนะหรือคนสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยโอ้เอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยพึ่งไม่ได้ไงหน้าที่ที่ควรทำนั้นไม่ทำมีปัญหาเลยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เป็นผู้นำต้อง reliable นะ reliable เนี่ยหมายถึงมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงในการที่จะทำสิ่งนั้นที่ตัวเองควรทำทำตามหน้าที่ไงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำเลยท่านผู้ฟังทำให้ดีทำตามหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ในที่นี้ทุกต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับมันสมุทัยต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างให้เห็นปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ต้องพัฒนาเจริญภาวนาทำให้มากถ้าเราทำสลับหน้าที่กันเช่นว่ามรรคนี่นะเขาให้ทำให้มากๆใช่ไหมนั่นเป็นละเสียละเสียฉันยังไงโอ้ยสมาธิฉันทำไม่ได้เลยพระมหาภิบูลย์เนี่ยมาชวนนั่งสมาธิทำ challenge คือการท้าให้ทำอยู่7วันแม้แต่7วันนี่มันทำไม่ได้เลยนะทำได้วันสองวันอีก5-6วันนี่ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำไม่ได้ยี่ไม่ทำละอันนี้คือทำกิจที่มันผิดแล้วนะสิ่งที่ควรทำให้มากนั่นเป็นละเสียสมาธิเนี่ยเป็นอะไรเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะระวังนะให้แนวคิดแบบนี้เลยว่าเหมือนจะจัดลงในอะไรของอริยสัจ4มันไม่หนีในนี้แน่นอนในที่นี้คือให้เกิดความเพียรให้มีศรัทธาให้สร้างสติให้ทำสมาธิ4อย่างนี้ซึ่ง4อย่างนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะแล้วเราคิดอะไรก็ตามระหว่างแนวคิดทุกอย่างสิ่งที่มีมาในชีวิตประจำวันของเราให้รู้จักแยกแยะสิ่งนั้นเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นทุกข์หรือเขาเป็นสมุทัยหรือเขาเป็นนิโรธหรือเขาเป็นมรรคเขาเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรแยกแยะให้ดียกเคสเลยศรัทธานี่เป็นอะไรศรัทธาเหรอก็คือความมั่นใจนะท่านความมั่นใจอยู่ตรงไหนเป็นตัณหาเปล่าโอ้ยมันจะไม่ใช่แล้วศรัทธามันไม่ใช่ตัณหาหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมศรัทธามันทำให้พ้นทุกข์นะมันก็ต้องเป็นปฏิปทาใช่ไหมล่ะเป็นส่วนของมรรค8ความเพียรสติสมาธินี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นมรรคคือทางหมายถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นะคือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือมรรค8นี่ใช่เป็นมรรค8ใช่ไหมกิจที่ควรทำในปฏิปทานี้คืออะไรต้องพัฒนาท่านมาจากคำว่าภาวิตาพัฒนาภาวิตาคือภาวนาหมายถึงไม่ใช่อ้อนวอนนะแต่ทำให้มันมากถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีแต่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นจะเป็นการพัฒนาแต่ถ้าเราว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำต่อดีกว่าพวกที่ทำไปแล้ว7วันก็เลยเลิกซะเอาเลิกก็คือละใช่ไหมล่ะเลิกละมันผิดนี่เพราะเลิกละนี่มันต้องทำกับตัณหาแต่ในมันเลิกละในสิ่งที่เป็นมรรคอ่ะไม่ถูกนะกิจที่ควรทำในสมาธิในสติคือเจริญคือพัฒนายิ่งต้องหาเวลาทำให้มันมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้ามีเวลาเท่าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยิ่งต้องทำยังไงถ้าบอกว่ามีเวลามีประสิทธิภาพเท่าเดิมทำยังไงถึงจะให้ทำให้ได้บ่อยๆให้ได้ซ้ำๆให้ได้ย้ำๆต้องคิดแบบนี้หรือเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเลยยกเคสเลยคุณออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งจะซื้ออะไรอ่ะซื้อผ้าสักผืนหนึ่งอ่ะผ้านี้เป็นอะไรก่อนคือเราต้องรู้จักแยกๆนะระวังนะผ้านี่มันเป็นอะไรผ้ามันก็เป็นผ้าไงหมายถึงว่ามันก็เป็นวัตถุดิบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเป็นธาตุแต่ว่ามันแล้วมันคือธาตุดินเนอะธาตุดินคือเป็นส่วนของรูปไงเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็มันเป็นธาตุดินมันคือรูปรูปหนึ่งเป็นอะไรมันเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่เป็นอะไรโอ้มันเป็นทุกข์โอเคมันเป็นทุกข์ไรความอยากที่เราอยากจะได้ผ้าเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะเพราะว่าในสิ่งที่เราเห็นอยู่ส่วนเดียวบางทีมันมีหลายอย่างปนกันมาเช่นเดียวกันว่าเราซื้อผ้าผืนหนึ่งเนี่ยคุณซื้อผ้าผืนหนึ่งมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะตัวผ้านี่ก็ส่วนหนึ่งความอยากที่จะได้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งปนกันละมาสองอย่างความอยากที่จะได้ผ้าความอยากเนี่ยคืออะไรเขามันชัดเจนมันคือตัณหาถ้าอยากได้ผ้าตัณหามันคือสมุทัยไงแต่เจ้าตัวผ้าเนี่ยมันคือรูปใช่ไหมล่ะรูปมันก็คือทุกข์ไงนี่มาด้วยกันล่ะทุกข์และสมุทัยมาด้วยกันล่ะอยู่ในการที่เราจะไปออนไลน์ช้อปปิ้งซื้อผ้าประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังว่าถ้ามันมัดรวมกันมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแยกมันออกแล้วทำหน้าที่มันถูกหมายความว่าถ้าสมุทัยกับทุกข์มันมัดรวมกันมาแล้วสมุทัยกับทุกข์เนี่ยนะยังไงมันก็มัดรวมกันมาต้องฟังเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์กันอยู่แล้วป่ะรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ยาจกตั้งแต่คนไม่มีอันจะกินจนคนธรรมดาพอมีพอกินจนถึงพนักงานออฟฟิศจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์โอ้ยไปนู่นเลยจนถึงเทวดาเทพอสูรมารพรหมแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่หรือเหล่าพระอรหันต์ที่ยังเป็นอรหัตมรรคนี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนทั่วหน้าทุก

ขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ในที่นี้ถ้าเราอยากซื้อผ้าความอยากนั้นคือสมุทัยสมุทัยต้องละเสียขวางทิ้งกำจัดเลิกไม่เอาแต่ทุกข์คือตัวผ้าคือขันธ์ห้าต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับตั้งใจก็มาปริญญาทำยังไงเอาผ้าเนี่ยมันคืออะไรเอาตัวทุกข์อะไรแหละผ้ามันคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นลมกำหนดรู้มันเนี่ยมันคือต้องเป็นข้อดีข้อเสียของมันมายังไงจะเอาไปใช้ทำอะไรสวยงามไม่สวยงามจุดไหนถ้าเราไม่รอบรู้นะคือเห็นแต่ข้อดีของมันอย่างเดียวใช่ไหมเห็นแต่ความดีความงามความสวยหรือในอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ชอบไม่พอใจเกลียดไม่เห็นด้วยคือมันจะมีความลำเอียงและมีอคติเกิดขึ้นถ้าเราไม่รอบรู้มันนะเราจะมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นในสิ่งนั้นถ้าชอบผ้าผืนนี้โอ้ก็ชอบเลยทั้งสีทั้งเนื้อถ้าเกลียดผ้าผืนนี้โอ้ก็ไม่ชอบเลยเนื้อดีอยู่แต่สีไม่สวยไม่ชอบก็ไปแบบใหม่อีกก็มีอคติคือไม่เห็นรอบด้านแต่ทุกหมายถึงกันหน้าเราต้องเห็นรอบด้านในที่นี้คือกำหนดรู้รอบรู้เข้าใจมันส่วนตัณหาคือความอยากที่ว่าอยากได้ผ้าเนี่ยต้องละเสียละกำจัดความอยากในผ้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดผ้านะแต่กำจัดความอยากที่จะได้ละเสียเอาท่านแล้วถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อสิไม่แน่ก็ถ้ามันจำเป็นต้องซื้อในความที่ต้องเอาไปใช้งานก็ซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไงกินอาหารเนี่ยได้อย่างดีเลยเป็นตัวอย่างอาหารยกมาจานหนึ่งอาหารนี่เป็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามนะทุกฟังให้คิดเป็นแนวอริยสัจมันคืออะไรสิ่งนั้นอาหารเนี่ยท่านแนวอริยสัจโอ้อาหารนี่มันก็เป็นธาตุดินเป็นสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็มีถ้าเป็นซุปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรเป็นรูปเป็นรูปมันก็คือขันธ์ห้าไงใช่ไหมล่ะขันธ์ห้ามันก็เป็นทุกข์ไงอาหารจานหนึ่งเนี่ยคือทุกข์มาแล้วมันมัดรวมกันมาทุกข์ไม่ได้มาโดยส่วนเดียวแล้วมันก็มีสมุทัยมาด้วยโอ้แต่ว่าอาหารนี้ฉันไม่ชอบก็เฉยๆนะอาหารยกมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากกินหรือไม่อยากกินทีนี้มันจะมีอาหารบางประเภทที่เราชอบมากเช่นของหวานๆเช่นของทอดๆเช่นของอร่อยๆบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาหมูโอ้ยโดยเฉพาะหนังมันเนี่ยหึทั้งมันทั้งหนังนี่ชอบมากเห็นแล้วแบบขนลุกเลยล่ะอยากกินในขณะที่อาหารจานเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบข้าวขาหมูอ่ะเขาชอบสลัดนี่เห็นข้าวขาหมูนี่โอ้ขนลุกเหมือนกันทำไมอ่ะขยะขยงโอ้ไม่ชอบกินกันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่โอ้ยมันล้วนๆนี่ไม่ไหวไม่ไหวข้าวหมูนี่เขาชอบกินสลัดเขาก็เลยไม่ได้มีตัณหาแบบนี้ว่ากามตัณหาแต่มีภาวะตัณหาแทนมันก็มีภาวะตัณหาเหมือนกันแหละแต่มีวิภาวะตัณหาแทนมันคือตัณหาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันไงอาหารจานเดียวกันยกมาคนสองคนไม่เหมือนกันน่ะความรู้สึกต่อสิ่งนี้เพราะว่าที่มันมัดรวมกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันอาหารจานเดียวกันเป็นขันธ์ห้าเหมือนกันแต่ลักษณะของตัณหาก็เกิดขึ้นแตกต่างกันคนสองคนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาคันเดียวกันคนหนึ่งนี่โอ้อ้วกแตกอ้วกแตนหัวมึนไส้จะทะลักออกมาอ้วกออกตาแดงน้ำหูน้ำตาไหลอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเย่อเย่อมีความสุขมากสนุกมากตื่นเต้นเอาอีกเอาอีกเอาทำไมสองคนมีผัสสะแบบเดียวกันไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะขึ้นรถไฟหอตีลังกาแต่ว่าคนหนึ่งชอบมากคนหนึ่งเกลียดมากนี่คือยกตัวอย่างเห็นสองขั้วแตกต่างกันนะว่ามันมีอะไรที่มันมัดรวมกันมา

ก็ต้มมัดเราต้องรู้จักแกะออกแยกออกให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นทุกข์ต้องทำความเข้าใจกำหนดรู้รอบรู้สิ่งนั้นถ้าเป็นตัณหาต้องละมันเสียเลิกกำจัดทิ้งไม่เอาไว้กลับมาที่อาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เราชอบมากเลยชอบมากก็ถ้าชอบมากก็จะกินเยอะไงกินเยอะไปก็ชอบไงก็ชอบนี่เป็นอะไรล่ะก็เป็นตัณหาไงเออพอคนที่กินอาหารด้วยตัณหาเนี่ยนะตรงบางนะมันก็จะทำให้กินมากเกินประมาณก็เรียกว่าไม่รู้ประมาณเกินประมาณละเกินประมาณกินก็ไปน้ำตาลเนี่ยกินก็ไปน้ำสีนี่คือพวกน้ำหวานต่างๆสีส้มบ้างสีดำบ้างสีเขียวบ้างกินก็ไปขนมหวานนี่กินก็ไปมากๆมันก็เป็นเบาหวานนะทุกฝั่งกินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานนำมาสู่การเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่อไปอีกคือมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเข้าไปเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเหมือนโควิดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โรคนี้มันเกิดจากอาหารการรับประทานของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำตามความอยากอยากหวานๆเนี่ยชอบนี่อยากไงเราอยากกินอะไรตามความอยากความอยากต้องกำจัดออกเสียละเสียการกำจัดความอยากออกละออกนั้นต้องแยกออกจากเจ้าความทุกข์มันมัดรวมกันมาเราต้องแยกออกจากกันกำจัดสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียเอาใหม่คราวนี้อาหารการที่ชอบยกมาเลยคราวนี้เป็นไรโอ้ผัดสะตอโอ้ผัดสะตอใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยใส่สตอนี่โหลูกใหญ่ๆเลยถ้าหัวแม่โป้งนู่นน่ะว้าวมีข้าวสวยร้อนๆด้วยแหมกะปินี่หอมฉุยเลยหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไอ้ผัดสตอเนี่ยมันคืออะไรคืออาหารไงมันก็คือท่าซีเออมันก็คือทุกข์อะไรอ่ะชอบใช่ไหมชอบนี่คืออะไรคือตัณหานั่นแหละชอบกินสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่เราชอบนะแต่เอาความอยากออกไปนะสมมติว่าถ้าเราชอบสตอแล้วคนยกสตอมาเอ้ยเอาสตอไปเอาสตอไปไม่กินหากห้ามใจทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไรไปกำจัดทุกข์ไงทุกข์คือสิ่งที่ต้องรับรู้แต่คุณจะไม่กำจัดมันออกเสียคือยกออกไปก็เลยไม่กินเพราะอะไรนั่นเป็นละความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังทุกเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาเอากลับมาแยกแยะออกทุกใช่ไหมสมุทัยด้วยนะแยกออกละสมุทัยเสียทุกให้รับรู้ซะรับรู้ทุกคืออะไรในที่นี้คือผัสสะตอแต่เป็นยังไงโทษมันก็มีคุณมันกินเข้าไปแล้วมันก็จะไม่ร่างกายเราทรงดำรงอยู่ได้เป็นอาหารที่ถูกท่าคืออาหารที่เราชอบโทษมันก็มีถ้าไม่กินแล้วเวทนาบางอย่างมันก็ไม่ระงับถ้ากินมากเกินไปเวทนาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นจะทำยังไงให้กินแล้วพอดีมีเวทนาเบาบางคือเวทนาเก่าก็ระงับไปเวทนาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นระงับเวทนาเก่าได้เพราะอาหารนี่เป็นสิ่งดีนะส่วนที่เป็นความอยากความชอบเนี่ยเอาออกไปความอยากความชอบนั้นคือตัณหาเอาออกไปเอาออกไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลือความอยากไงไม่ให้เหลือในอาหารประเภทนั้นใช่ไหมแล้วกูจะทำยังไงกับมันก็มันถูกท่ามันก็กินได้ไงกินได้พอประมาณกินได้พอประมาณในอาหารที่ถูกท่าไงกินได้ท่านฟังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำตามอำนาจความอยากทำตามเหตุผลเราก็รู้ประมาณในการบริโภคต้องรู้จักเสพให้ดีถ้าเรามองกันให้กว้างแล้วก็ลึกด้วยนะทุกฝั่งนะจะเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องปัจจัย4เห็นไหมปัจจัย4นี่ต
ที่ข้าพเจ้าเทศไปในช่วงของจิตวิเวกที่พูดถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคตรงนี้เลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคก็เพื่อที่จะเอาตัณหาเอาความอยากเนี่ยออกไปแล้วเสพอย่างมีสติสัมปชัญญะเสพอย่างพอดีโภชเนมตัญญูตาจะเป็นอาหารแต่เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้เพียงใส่เพื่อปกปิดความละอายเสนาสนะยารักษาโรคก็มีวิธีพิจารณาของเขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้แยกแยะตรงนี้ออกเราพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยนะก่อนการทั้งอุปโภคและบริโภคจะละตัณหาไปในตัวจะเข้าใจขันห้าได้พร้อมๆกันแยกแยะออกเลยในช็อตเดียวง่ายไหมง่ายสิท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านทำให้ง่ายแล้วไงไอ้ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยมันจะว่าคือให้เห็นกระบวนการการทำงานของเขามันเลยดูหลายขั้นตอนสำหรับบางคนหลายขั้นตอนก็เลยชี้ว่ามันยากแต่จริงมันไม่ยากถ้าเราทำแค่พิจารณาอาหารบูมเลยมันอันเดียวกันโออริยสัจสี่ที่ว่าเราจะต้องแยกทุกแยกสมุทัยกรณีของการบริโภคอุปโภคสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่แก่การดำเนินชีวิตมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนี้เองง่ายไหมง่ายสิอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ก็เป็นอาหารแบบที่ว่าเราอยากจะกินเหมือนกันนะในที่นี้คือเช่นสุราหรือถ้าเราต้องการจะไปเสพในที่นี้เช่นไปมีกิ๊กไปมีภรรยาของผู้อื่นหรือสามีของคนอื่นหรือเรามีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วเรายังจะไปเที่ยวหาความสุขจากหญิงหรือชายอื่นนี่มันผิดศีลนะแม้แต่ก็ชอบไงท่านบอกว่าทำของที่ชอบก็ได้เอาความอยากออกต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งความประมาทในกรณีของดื่มสุราการเสพคบภรรยาหรือสามีของคนอื่นในที่นี้คือผิดจารีตการผิดจารีตมันผิดศีลข้อ3การดื่มสุราเมรัยนั่นคือผิดศีลข้อ5แม้แต่ว่าฉันก็ชอบทำนะก็เมื่อกี้ท่านบอกว่าชอบกินสตอก็ยังกินได้แต่ให้รู้ประมาณใช่ไหมล่ะต้องละความอยากในสิ่งนั้นก็ละออกแล้วก็เอาเฉพาะคนที่สวยพอประมาณหล่อพอประมาณหรือก็กินยินนิดหน่อยกินอย่างนี้ใช่ไหมเอาเรามาทำความเข้าใจการดื่มสุราการประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นอะไรก็จะว่ามันก็คือเป็นศีลไงพอมีบทบัญญัติอยู่ในเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาก็คือผิดศีลเป็นสัมมาก็คือทำให้ถูกศีลใช่ไหมแต่ว่ามรรคแปดเนี่ยควรทำให้มากนะศีลนี่ควรทำให้มากอย่าทำให้มันเสียก็ถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยไปประพฤติผิดในกามมันเสียจากมีศีลอยู่ทำให้ศีลมันเสียไปโอ้ไม่ถูกนะถ้าเราสับสนระหว่างทุกข์กับมรรคคุณทำผิดเลยสับสนระหว่างทุกข์กับตัณหาคุณทำผิดเลยในที่นี้คืออย่าไปสับสนเรื่องอาหารกับการประพฤติผิดในกามคนละอย่างกันคิดว่าสิ่งนี้ฉันจะเสพแต่ถ้าเสพสิ่งที่ผิดศีลโอ้ตรงลาเสียทำให้เจริญไม่ได้เราจะทำการผิดศีลให้เจริญไม่ถูกเราต้องทำศีลให้เจริญต่างหากถึงจะถูกใช่ไหมถ้าสมมติเรามีศีลอยู่แล้วเราจะไปผิดศีลก็คือคุณทำการผิดศีลให้เจริญขึ้นมาจากที่ไม่เคยทำก็ไปทำไงจากที่ยังไม่มีก็ไปมีไงจากที่ทำถูกอยู่แล้วเดินไปทำผิดไงทำการผิดศีลให้เจริญผิดเลยจะไปพัฒนาการผิดศีลได้ยังไงไม่ได้ถ้าทำไปก็ตรงข้ามแทนที่จะเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบดันหมุน180องศาเดินห่างจากนิพพานออกนอกทางหลงป่าเข้าไปสู่นรกแล้วตอนนั้นน่ะเพราะนี่สับสนไงสับสนระหว่างการนี้อะไรมันค
ืออะไรในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรจะคิดอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะให้เหมาะสมมันจึงกั้นล็อกกันอยู่ในตัวทุกฝั่งมรรค8นี่ถ้าสิ่งที่เราจะบริโภคอุปโภคนั้นเราคิดเป็นปัจจัย4แล้วถ้ามันผิดศีลมันจะไปไม่ได้มันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยปฏิปทาที่มีองค์8อันประเสริฐแต่เป็นสิ่งที่จะกินได้ดื่มได้นั้นก็จะอยู่ในปัจจัย4เป็นหนึ่งของทุกข์เป็นองค์การทำงานก็ทำไปแต่ส่วนที่ถ้าจะผิดศีลต้องอย่าทำอย่าให้มันเจริญส่วนที่ทำให้ถูกศีลยิ่งต้องทำยิ่งต้องเจริญให้มากเลยคือถ้าคุณไม่มีศีลอยู่ฉันจะมีศีลสักวันหนึ่งนะวันนี้ช่วงพรรษางดเหล้าเลยงดเหล้าเข้าพรรษาดีมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆให้ดีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นง่ายเลยท่านผู้ฟังคือแต่ละอย่างในอริยสัจ4เนี่ยนะปฏิบัติทำกิจที่ควรทำอันใดอันหนึ่งในนั้นแล้วก็จะทำกิจอื่นๆไปได้ทั้งหมดพร้อมกันเหมือนเป็นถนนที่มันขนานกันไปสิ่งถนนราชดำเนินอย่างเงี้ยนะมันมีราชดำเนินที่อยู่ด้านในด้านกลางด้านนอกมันจะมีหลายๆเลนอยู่กันไปเนี่ยเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยตรงอื่นๆเราก็เดินผ่านไปด้วยหมดเนี่ยเดินผ่านไปด้วยหมดเพราะมันไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยไอ้การละตัณหาคุณก็เจริญมรรคแปดเป็นในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็เข้าใจขันธ์ห้าเป็นในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธไปในตัวหรือในขณะที่เราเข้าใจความทุกข์อยู่สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะในขณะที่คุณพยายามทำความเข้าใจความทุกข์อยู่รอบรู้มันอยู่กำหนดมันอยู่ก็ชื่อว่าละตัณหาไปในตัวชื่อว่าเจริญมรรคแปดไปในตัวชื่อว่าทำความให้แจ้งในนิโรธไปในตัวแล้วสิ่งนี้ทุกฝั่งเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือไม่ได้หมายความว่าฉันจะเจริญมรรคแปดนี่ฉันต้องไปทำที่วัดเท่านั้นนะรักษาศีลก็ไปรักษาที่วัดเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้คุณไม่เจอทุกข์หรอก็ถ้าเจอทุกข์อยู่แล้วคุณรอบรู้เข้าใจทุกข์ศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ในนั้นป่ะเช่นขับรถไปเจอคนขับปาดหน้าเดินตลาดไปมีคนมาชี้หน้าด่าหรือกินอาหารเข้าไปเจอเส้นผมเส้นขนในอาหารนั้นเจอแล้วใช่ป่ะนี่คือชีวิตประจำวันนะตุ้มฟังนะถ้าในขณะที่เราเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณเข้าใจความทุกข์ในที่นี้ได้คืออะไรถึงอดทนได้ไม่ด่าไม่ว่าเจ้าของร้านที่เขาขายเส้นขนให้อยู่ในอาหารไม่คิดตำหนิติเตียนด่าพ่อล่อแม่เขาคนที่ขับรถปาดหน้าหรือว่าสามารถแผ่เมตตาให้มีอุเบกขาให้กับคนที่ชี้หน้าด่าเราเอานั่นคือคุณรักษาศีลแล้วใช่ไหมล่ะนั่นคือจิตคุณมีสมาธิมีสติแล้วนั่นน่ะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดถืออะไรศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในรถที่กำลังขับอยู่บนถนนอยู่ในอาหารที่คุณกินนั่นแหละมีเส้นขนอยู่อยู่กลางตลาดเลยดูก็ด่าอยู่นั่นน่ะก็เอาไปแขวนไว้อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนั้นหมดอ่ะศีลสมาธิปัญญาทุกฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงจุดที่จิตเราอยู่ไงจิตเราไม่ได้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเดียวน่ะมันไปเรื่อยๆบ้านบ้างวัดบ้างการเดินทางบ้างที่ทำงานบ้างบ้านนี่บางทีก็ไม่ได้มีหลังเดียวหรือบ้านบางทีก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ที่นั่นย้ายไปอยู่ที่นี่ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวหรอกมันอยู่ได้ทุกที่ศีลสมาธิปัญญานี่ทำที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีปัญญาทำหวังไม่ยากนะเพราะส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากมันก็มีแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะอย่างลงง่ายโดยแค่คิดตรีตรึกเอาแต่มันต้องลงมือทำจริงๆอ่ะการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกซึ้งเนี่ย
มันก็ไม่ง่ายไงซึ่งเรื่องของอริยสัจสี่กิจที่ควรทำเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งตั้งฝังและที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากิจจญาณกิจจะเนี่ยหมายถึงกิจที่ควรทำเราต้องรู้ในข้อนี้รู้แล้วต่อไปต้องทำให้ได้ด้วยนะก็เรียกว่ากัตตญาณกัตตญาณคือลงมือทำให้มันได้รู้แล้วคิดแล้วแหมเร่งละไม่ได้ในส่วนของสมุทัยเที่ยงเจริญไม่ได้ในส่วนของปฏิปทาคือมรรคแปดเรียนเข้าใจไม่ได้ในส่วนของทุกข์คือขันธ์ห้ามันก็ยังไม่ได้ไงระหว่างมันยังทำกิจที่ควรทำยังไม่ได้แต่เราต้องทำให้มันได้นิดหน่อยมันก็คือได้แหละนิดหน่อยได้แล้วได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สุดก็ค่อยๆทำไปค่อยๆปฏิบัติไปตามวังไม่ใช่แค่ว่าอยู่วัดเท่านั้นอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นหรือหัวหน้าเท่านั้นทุกคนเลยเพื่อนบ้านด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาฟังธรรมารับอรุณเช้าหรือเย็นเท่านั้นแต่ขณะกินข้าวด้วยเข้าห้องน้ำด้วยเดินทางด้วยทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดการกับได้ทุกคนนี่ท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่เรียกว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนำมาแยกแยะแจกแจงไว้ให้ท่านฟังได้เข้าใจในการปฏิบัติที่ทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและที่เป็นรูปแบบของการทำสมาธิรายการช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาจัดรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือ panya.org eanya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์มี Spotify แพลตฟอร์มหรือว่า Apple Podcast เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
8: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลก น้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะกับข่าวยามเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เชียร์นันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องพร้อมเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมดดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในช่วงเช้าแล้วก็ในก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันด้วยเช่นกัน
0: ส่วนใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนมีหลายเส้นทางนะเขาให้ขึ้นฟรีด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้อยเคยไปขึ้นเนี่ยชะลอฟรีก็คือไม้กั้นต่างๆจะไม่กั้นนะจะฟรีเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะยังอยู่กันครอบครัวนะคะก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความรักนะคะเห็นบอกว่าปีนี้พวงมาลัยมะลินี่โอ้โหแพงมาก750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรน่
1: ะ
0: ต้องนับเป็นดอกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้น
1: ใช่
0: นะ
1: ค่ะ นอกจากนี้วันแม่แห่งชาติประจำปี2569 12สิงหาคมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันแม่แห่งชาติวันสำคัญของชาติซึ่งทางรัฐบาลโดยครม.ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศถึงวันสำคัญนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
1: ค่ะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะสำหรับในปีนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไปว่าวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติก็มียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสาย3ทางด้วยกันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านมีทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านด้วยกันแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exitcall center เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือ1543ค่ะ
0: ค่ะ 6:12 นไปดูสถานการณ์ในส่วนของอากาศดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะประมาณสักใกล้ๆ 5:00 นเที่ยงคืนมีการส่งเซอร์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอ2แควจังหวัดน่านค่ะให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาอายุของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญด้วยนะคะขณะที่คือก่อนหน้านี้ไล่เรียงกันมานะช
1: ั่
0: วโมง2ชั่วโมงก็ไล่ๆกันมาก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะนี่เป็นการเรียกว่าส่งเซลล์บอร์ดแคสโดยทางด้านปภ.นะคะซึ่งก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซิร์ฟเวอร์แคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามจากปภ.ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศค่ะพร้อมรับพร้อมช่วยแล้วก็ส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักซึ่งท่านก็ย้ำว่าให้ใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดด้วยสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาวันนี้ เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแต่ว่ายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพียงแต่ว่าภาพรวมนะคะฝนฟ้าฝนในประเทศไทยของเราภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะคะทั่วไทยเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะคะในภาคในภูมิภาคนี้นะคะก็คือภาคเหนือนอกนั้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต
1: ้
0: นะคะทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่น้อยได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยก็มีการแจ้งเตือนทางด้านของเซลบอร์ดแคสต์กันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านยังได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่ละคนนั้นที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวก็สามารถนำไปช่วยเหลือในเรื่องที่อาจติดขัดอย่างเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆฟ้าฝนนี่นะคะยังมีเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกันนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศพร้อมรับพร้อมช่วยส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักแล้วก็ท่านย้ำว่าใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าตรงจุดบ่ายสองเมื่อวานนี้นะคะปภ.มีการประชุมโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีทั้งรองอธิบดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเนี่ยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็ผ่านออนไลน์กันด้วยนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าการประชุมนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของมรสุมพัดที่ผ่านมานะคะของไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วเป็นลักษณะพื้นที่ก็คือยังมีฝนตกลักษณะเรนบอมคือมันนึกภาพนะคะมันบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยฝนตกอ่
1: ะ
0: ฝนตกมาไม่หยุดอะค่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตกลงมารุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์ปภ.เขตท่านก็บอกว่าถือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นวอร์รูมระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ขอให้ศูนย์ปภ.เขตทุกแห่งค่ะวางแผนในการสนับสนุนการทำงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บนหลักความถูกต้องตรวจสอบได้คุ้มค่านำหลักทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และวางแผนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะการสูบน้ำระบายน้ำที่ต้องสอดคล้องนะคะแล้วก็มีการประสานในพื้นที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะได้เข้าถึงพื้นที่นะคะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังชี้แจงเกณฑ์การเฝ้าระวังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่เสี่ยงชุมชนเปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลพัทยาศรีราชาระยองภูเก็ตนั้นให้พิจารณาจากฝนรายชั่วโมงคือดูรายชั่วโมงไปเลยนะคะที่ปริมาณ40มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนในพื้นที่อื่นที่มีการพิจารณาฝนรายชั่วโมงก็คือ75มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนช่วงนอกฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่150มิลลิเมตรขึ้นไป แล้วก็ช่วงฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่100มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งช่วงฤดูฝนแล้วก็นอกฤดูฝนจะพิจารณาเรดาร์ประกอบด้วยเรียกว่าคู่กันไปนะคะคุณเสียนานแล้วก็แจ้งเตือนนะคะดูคู่กันไปอีกก็คือสทนชด้วยในลักษณะว่าสีแดงหรือสีเหลืองส่วนเกณฑ์การเฝ้าระวังน้ำท่าในระดับเฝ้าระวังพิจารณาน้ำท่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรส่วนระดับระวังวิกฤตพิจารณาน้ำท่าที่เสมอหรือว่าล้นตลิ่งแล้วก็เกณฑ์ระบายน้ำในเขื่อนใช้เกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนที่มีผลกระทบของกรมชลประทานด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทั้งนี้เมื่อห้องปฏิบัติการวอร์รูมระดับพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเข้าตามเกณฑ์แล้วจากนั้นนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะส่งเตือนผ่าน SMS ไลน์กลุ่มแจ้งเตือนต่างๆไปยังผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตให้ทราบเพิ่มเติมจากที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมาอีกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะมีพายุโซนร้อนเข้ามา1ลูกอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนั้นจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะไปลงพื้นที่ไปตรวจราชการในวันที่31สิงหาคม2569ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านการพัฒนาพื้นที่ของทางภาคใต้ด้วยส่วนกรณีที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะฮะก่อนหน้านี้ถึงความคืบหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกนะครับว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากการรายงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็พบค่ะว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนั้นได้ติดตามความคืบหน้าของการที่จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดและก็ให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัตินั้นสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะเพราะว่าก่อนนั้นครม.สัญจรเลื่อนมาแล้วเนา
1: ะ
0: ด้วยภารกิจแล้วก็คาดว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ให้ติดตามกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตรวจเข้มการค้ากระสุนต่างๆนะคะให้ปิดช่องเรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้กฎหมายภายใน60วันด้วยนะคะซึ่งในช่วงตีค้องร้องข่าวจะมีรายละเอียดที่มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวต่างๆออกมานะคะเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงเรื่องนี้นะคะถึงขั้นที่ท่านนายกบอกว่าปืนเนี่ยถ้าใครนำออกไปนอกบ้านหรือขนาดยิงในส่วนของทางด้านโจรขึ้นบ้านก็ยังผิดเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาระบุนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะมากไปกว่านั้นด้วยแล้วก็มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุ เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วต่อมาก็มีเรื่องของการยิงกันในส่วนของพื้นที่ท่านนะคะในส่วนของนนทบุรีด้วยในส่วนของอดีตส.ส.ด้วยนะคะทั้งที่ในการมาตรการต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการออกมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเสนอมาตรการ6มาตรการให้โรงเรียนปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตอนนี้นะคะจะมีการเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเดี๋ยวเขาจะมีห้องพักใจห้องที่จะเกี่ยวกับนะคะความปลอดภัยออกมาด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ด้วยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเทพศิรินนนทบุรีก็จะหยุดเรียนเพิ่มแล้ว
1: ค่ะก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้จากทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก
0: ็
1: คือประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569และให้เรียนออนไลน์เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนจากเดิมก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ17สิงหาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็โรงเรียนได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหยุดเพิ่มวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนให้เรียนออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของบางคนไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางที่เนี่ยก็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆแต่บางที่มีเบี้ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีท่านก็เปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่เบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขจี้คืนเงินผู้ปกครองคือก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะใช้เวลาต้องรอเงินคืน 60-120 วันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีเพิ่งเนี่ยไปลุยล่าสุดบอกว่าจะต้องเงื่อนไขต้องคืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลูกนะคะให้บุตรเนี่ยแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีล่าสุดจนได้ข้อยุติภายใน1วันนะคะจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน 60-120 วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะคะดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคก็ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อดังนี้นะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งไปที่จับตามองเรื่องของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะเพื่อการประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนออ่ะดังนี้นะคะ1ในกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยก็คือให้ชะลอ การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอนการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือว่าอกพ.กระทรวงเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและประกาศผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐทราบภายในเดือนธันวาคม2569 2ก็คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ซึ่งเดิมค่ะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับ11สายงานที่ให้ยุบเลิกในปีงบประมาณ2570นะก็มีก็คือ1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3พนักงานสื่อสาร4พนักงานโสดทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9ในช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม11ค่ะผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการปรับลดอัตรากำลังในแสนงานที่สนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการด้วยแล้วก็ควบคู่กับการวางแผนบริหารกำลังคนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค่ะสรุปง่ายๆก็คืออนาคต11ตำแหน่งนี
1: ้ค่ะ
0: ข้าราชการเกษียณปุ๊บยุบปั๊บนะคะ ซึ่งถ้าเกษียณตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไม่เปิดบรรจุใหม่นั่นเองนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่คุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ติดตามตีคลองร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ

นวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancerพร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancerโดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบันคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ

0: ังยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้อง เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนานาและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแหละครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่า ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับและไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: หนึ่งนาฬิกา56นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านก็ทักทายมานะคะเจ้ม่วยบังออนจากป่าโมกบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติแม่อยู่ในใจเสมอพี่กิติมาก็บอกสวัสดีข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคน
3: ค่ะ
2: นะคะวันนี้บอกรักแม่ใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็นี่พี่ป้าวันดีสุขสันต์วันแม่ค่ะนี่นะคะหลายๆท่านส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะรายการข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้วันแม่นะคะทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยทุกท่านเลยสวัสดีวันแม่ค่ะพี่คมสันจากจันทบุรี27องศานะคะพี่สมัยก็ทักทายมาข่าวยามเช้าพี่มาลีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติค่ะส่วนพี่โกศลกับแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเลยครับเช้าวันนี้อากาศดีครับ
3: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แนะนำที่อุบลราชธานีนะเพราะว่ารถเทียนพรรษาเนี่ยจากงานช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็คือเขายังมีการจัดโชยกันอยู่นะคะสำหรับงานแล้วก็จะมีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่17สิงหาคมก็ไปดูกันได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานีนะเอาไปดูรถแห่เทียนพรรษาอู๋เขายิ่งใหญ่ตระการตางานใหญ่นะ
2: ค่ะส่วนน้องประสิทธิชัยบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับปีนี้แม่หนูติดงานหยุดงานไม่ได้ไปเที่ยวขอให้แม่เป็นกำลังใจทำงานสู้ให้เต็มที่และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้อยู่กับลูกหลานนานๆนอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้วันเกิดผมด้วยโอ้สุขสันต์วันเกิดนะ
3: คะ
2: วันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็วันแห่งความทรงจำที่ดีแล้วก็นะคะใครไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอาจจะต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าฟ้าฝนตกนะคะถนนอาจจะลื่นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการเราไม่หยุดนำเสนอนะคะแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในส่วนของนายฉลองเรี่ยวแรงนั้นนะคะตำรวจคุมตัวฝากขังศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจนั่นเองนะคะ
3: ค่ะส่วนทางด้านของกองบังคับการปราบปรามก็มีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ค่ะวันนี้ AM 819 kHz มีการถ่ายทอดเสียงวันแม่แห่งชาตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนรายการอื่นๆของสถานีเราก็ปกติการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี